0: มาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยไหมคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
1: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการนะครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
1: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแหม่มปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
1: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
1: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชนิดนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังอัพทิมแล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังอัพทิมทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
1: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์อ
1: ันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
0: คะ
2: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
0: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นด้วยว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะ ป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะประดิษฐ์ดาวเสา
0: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปัดเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: ือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่ทีนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็เอารูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: เหมือนปันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแค่ก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูเกอร
0: ์อะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: ฮาร์ด
2: าวพื้นหา
0: จูปิเตอร์พ
2: ื้นห
0: า
2: จูปิเตอร์
3: เป็นแสงไฟไหมคือมู
2: นนั่นมูน
4: เขาอย่ามูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
0: วันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีเราค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีศูนย์ดาราศาสตร์ที่สระบุรี
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช้
0: แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
0: ชอบไหมครับ
5: ชอบไหมคะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
5: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกหลานของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกหลานของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
5: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเอ๊ะเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
4: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
5: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
4: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
5: ถูกต้องค่ะ
4: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
0: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
4: ค่ะ
0: เป็นผู้ตื่น
4: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
0: ์
4: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
0: ครับน้อยหน่อยค่ะอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักมาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
4: อ
0: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
4: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
0: ่อ
4: ก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
0: ี
4: ้ค่ะ
5: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
4: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
4: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
0: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
4: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
0: ี้
4: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่
0: ร
4: ู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลา

0: เล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
1: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
0: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
1: ถูก
0: เกินร้อยรอบนะคะ
1: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
0: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆ เนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
0: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
1: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงมีวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
0: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้น
0: ค่ะเด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหมดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
0: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
2: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมันเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
0: ง่ายไม่ยาก
2: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
1: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
0: ่
1: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างนึงที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมา

0: ให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
0: ถูก
1: เ
0: ขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
0: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
0: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากต
0: ั
1: วคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกน
1: ะ
2: ครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วละค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเออละเฮ้ยล้อ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราที่ของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
1: ลุยเลย
2: นะ
3: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
2: ฮะ
3: น้อยหืออยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
4: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงไปสวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
0: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
0: ยังไงก็หนีไปรอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่สองตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
7: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย้อน

0: แม่นนท์ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงๆด้วย
2: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
5: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
0: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
0: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
5: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
6: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
0: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
6: เฮ้ย
7: โอ้ย
6: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
3: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
0: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
3: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
0: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหากันเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

0: แล้ว
1: รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับ

าล่ะครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

ก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมล address กันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะฮะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้

0: อยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรม

0: ดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนาข่าวกันนะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะกิจกรรมแรกของเราเมื่อเราเจอกันเราก็จะร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงได้ไหมลูกได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะ

สวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางนะคะประกอบเพลงได้อย่างน่ารักเลยค่ะ

0: คุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะทำท่าทางแล้วก็ร้องเพลงไปกับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆนะคะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆนะคะทำก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองกิจวัตรประจำวันก็คือสิ่งที่เด็กๆทำทุกๆวันนั่นเองเด็กๆจะทำอะไรบ้างนะก่อนที่จะมาโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนหัวข้อนะคะในการพูดคุยสนทนากับเด็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะน้องเกรซค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกร
0: ซน้องเกรซค่ะ
1: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะกิจวัตรประจำวันหรือว่าอะไรที่หนูทำทุกวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนคะทำอะไรคะ
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารใช่ไหมคะวันนี้น้องเกดก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วใช่ไหมคะหนูรับประทานข้าวกับอะไรมาลูก
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครเป็นคนทำให้หนูคะ
1: ยาย
0: ยายอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วหนูรับประทานได้หมดจานเลยไหมคะหมดจานเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเกดนะคะบอกว่ากิจวัตรประจำวันของน้องเกดในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการอะไรคะกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารเช้านั่นเองวันนี้น้องเกดก็รับประทานข้าวไข่เจียวมานะคะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกัน
0: น้องกันค่ะ
2: ก
0: ัน
2: ค่ะ
0: น้องกันค่ะกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องกันทำก่อนที่จะมาโรงเรียนคะ
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองนอกจากจะรับประทานอาหารแล้วทำอะไรอีกด้วยคะ
2: กินไข่เจียว
0: อ๋อกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารมากับไข่เจียวใช่ไหมเอ่ยแล้วทำอะไรอีกคะนอกจากรับประทานอาหารแล้วทำอะไรอีกลูก
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วใครช่วยน้องกันอาบน้ำคะ
2: แม่
0: คุณแม่แล้วน้องกันเช็ดตัวหรือว่าแต่งตัวเองได้ด้วยไหมคะ
2: ได
0: ้ใครช่วยหนูคะคุณแม่เด็กๆนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะในการช่วยเด็กๆนะคะในการอาบน้ำเช็ดตัวหรือว่าแต่งตัวนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะสามารถฝึกได้นะเด็กๆค่อยๆฝึกค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะสามารถทำได้เด็กๆปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะน้องกันนะคะบอกว่านอกจากจะรับประทานอาหารแล้วค่ะกิจวัตรประจำวันอีกหนึ่งอย่างที่น้องกันจะทำก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะนั่นก็คือการอาบน้ำนั่นเองเพราะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเราจะต้องทำอะไรคะอาบน้ำใช่ไหมคะไหนวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนใครอาบน้ำบ้างคะโอ้โหเด็กๆอาบน้ำกันทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะร่างกายของเด็กๆนะคะจะได้สดชื่นแล้วก็สะอาดนั่นเองเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะว่าใครน่าจะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวเหตุการณ์กันค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องไม
0: ้น้องไม้ค่ะ
4: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้มีกิจวัตรประจำวันหรืออะไรที่น้องไม้ทำทุกวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนลูก
4: แปรงฟัน
0: แปรง

0: ฟันน้องน้องมาแปรงฟันเองได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยแล้วนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรอีกลูก
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าก่อนที่น้องมาจะมาโรงเรียนน้องมาก็ทำอะไรคะแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยน่ารักมากเลยค่ะแล้ววันนี้น้องมารับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
1: ยังเพราะกินแล้วว
0: ันนี้น้องมากินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: กินเต๋าย่านกับข้าวเหนียว
0: หมูย่างกับข้าวเหนียวอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยค่ะ
1: อร่อยค่ะ
0: ใครทำให้น้องมากินลูกหรือว่าใครทำให้น้องมารับประทานคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณแม่คุณพ่อน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมาด้วยค่ะน้องมานะคะบอกว่าวันนี้น้องมาทำอะไรคะลูกแปรงฟันแล้วก็ทำอะไรอีกอาบน้ำแล้วก็อะไรด้วยคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใครรับประทานอาหารเช้ามาแล้วบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่รับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารเช้าก่อนมาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่รับประทานอาหารเช้าจะเป็นยังไงลูกปวดท้องถ้าเด็กๆนะคะไม่อยากปวดท้องอยากมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูพัฒแล้วก็เพื่อนๆนะคะเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องมาติน
0: น้องมาตินครับ
2: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องมาตินทำทุกๆวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนลูก
2: กินข้าวแปรงฟัน
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแล้วก็แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องมาตินรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
2: กับกับหมู
0: กับอะไรนะลูก
2: กับหมู
0: กับหมูแล้วอะไรอีกคะ
2: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวน้องมาตินรับประทานหมูกับข้าวเหนียวเป็นหมูทอดหรือว่าหมูย่างลูก
2: หมูทอด
0: หมูทอดอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยครับ
2: อร่อยครับ
0: แล้วนอกจากที่น้องมาตินจะแปรงฟันกับรับประทานอาหารมาแล้วทำอะไรอีกบ้างลูก
2: แปรงฟันอาบน้ำ
0: แปรงฟันอาบน้ำน้องมาตินแปรงฟันเองได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: น่ารักมากเลยครับปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเด็กๆของคุณครูพัฒนะคะก็สามารถแปรงฟันกันเองได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณครูพัฒนะคะจะพาเด็กๆมานอนพักผ่อนตอนกลางวันคุณครูก็จะให้เด็กๆแปรงฟันก่อนใช่ไหมคะคุณครูพัฒสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถแปรงฟันของตนเองนะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัฒก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะคุณครูพัฒจะให้เป็นกล่องนมค่ะกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัฒขอมอบให้ให้น้องอะไรดีนะน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องอองฟองทำกิจวัตรประจำวันอะไรมาบ้างคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันน้องอองฟองแปรงฟันเองได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะแล้วนอกจากแปรงฟันแล้วน้องอองฟองทำอะไรก่อนที่จะมาโรงเรียนอีกคะ
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองวันนี้น้องอองฟองรับประทาน

0: ทานอาหารมากับอะไรคะ
1: กับมัมมี่ชิ้นเหลือง
0: กับบะหมี่สีเหลืองใช่ไหมคะโอ้โหน้องอองฟองนะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะน้องอองฟองรับประทานบะหมี่สีเหลืองมานั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะใครทำให้น้องอองฟองรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมากเลยปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะสแตมป์ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องสแตมป์ครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องสแตมป์ทำอะไรบ้างลูก
2: มาขอเล่น
0: เล่นของเล่นก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องสแตมป์เล่นของเล่นด้วยใช่ไหมครับแล้วเวลาที่คุณแม่บอกให้เก็บของเล่นน้องสแตมป์ทำยังไงลูก
2: เก็บของเล่น
0: ก็เก็บของเล่นเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากจะเล่นของเล่นก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วน้องสแตมป์ทำอะไรอีกคะ
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารน้องสแตมป์กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารมากับอะไรลูก
2: หมูย่าง
0: หมูย่างอร่อยไหมครับ
2: อร่อย
0: อร่อยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมวันต่างๆค่ะที่เด็กๆนะคะทำก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะแล้วคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะฝากเด็กๆเลยว่าเวลาก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะเหมือนกับเพื่อนๆที่ออกมาพูดคุยให้กับเราฟังเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ออกมานะคะบอกว่ารับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้มีแรงหรือว่ามีพลังนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาให้เด็กๆได้ดูแล้วก็สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆลองดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะคืออะไรคะลูกกลองถูกต้องเลยค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดถืออยู่นี้นะคะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเรานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าช้าถูกต้องเลยครับแล้วถ้าคุณครูพัฒน์ให้จังหวะนี้ค่ะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบไหนคะ
1: ช้าๆเร็วๆเร็ว
0: ถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วเราก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ังหวะหยุดถ้าเด็กๆเคลื่อนไหว

ยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่เองพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับอะไรลูกไม่ชนกับเพื่อนๆไม่ชนกับใครคะไม่ชนกับโต๊ะกับเก้าอี้พร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5

หยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้พื้นที่ของตนเองกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

หยุดแล้วค่ะใครทำท่าอะไรบ้างนะโอ้โหเห็นน้องขนมหวานหยุดนิ่งเลยค่ะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะทำท่าแข็งแรงน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วใครหยุดนิ่งแล้วบ้างนะโอ้โหน้องข้าวหอมหยุดนิ่งเลยน้องข้าวหอมทำท่าอะไรคะทำท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เอ๊เด็กๆคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างลูกเดินทำอะไรได้อีกคะท่านทำอะไรได้อีกลูกกระโดดก็ได้ถูกต้องเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะเด็กๆเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังเพื่อนๆด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

แสดงว่าหยุดแล้วค่ะครูพัดหยุดนิ่งแล้วนะเด็กๆหยุดนิ่งกันหรือยังเอ่ยหยุดนิ่งกันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะลูกนะ

0: น้องสแปมมันทำท่าอะไรลูกอ๋อทำท่ากำลังคานใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะวันนี้นะคะเราจะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูพัฒน์จะมีข้อตกลงอะไรมาฝากเด็กๆบ้างตอนนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วฟังคุณครูก่อนค่ะยืนขึ้นก่อนนะข้อตกลงของคุณครูพัฒน์ก็คือถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์ถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่าข้าวให้เด็กๆทำท่ารับประทานอาหารถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่าข้าวให้เด็กๆทำท่าอะไรคะรับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารแต่ถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่านมให้เด็กๆทำท่าอะไรคะ
1: ดื่ม
0: ให้เด็กๆทำท่าดื่มนมเด็กๆสามารถทำท่าตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าคุณครูพัดพูดว่าข้าวให้เด็กๆทำท่าอะไรคะ
1: ข้าว
0: ทำท่ารับประทานอาหารถ้าคุณครูพัดพูดว่านมให้เด็กๆทำท่า
1: ด
0: ื่
1: มนม
0: ถูกต้องเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะ

ฟังว่าหยุดแล้วค่ะเอ๊คุณครูพัดจะพูดว่าอะไรนะตั้งใจฟังนะข้าวให้ทำท่าอะไรคะไหนดูซิมีใครทำถูกบ้างนะทำท่ารับประทานอาหารถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

0: สังว่าหยุดแล้วค่ะนมให้ทำท่าอะไรนะท่าครูพันพูดว่านมยอดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ
1: Thank you.

สังว่าหยุดแล้วค่ะข้าวทำท่าอะไรนะมีใครจำได้บ้างทำท่ารับประทานอาหารน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะนมทำท่าอะไรนะดื่มนมน่ารักมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะจำข้อตกลงของเราได้เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งลงในที่ของตนเองเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่สบายแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้าง

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็กันทุกคนแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสดชื่นไหมคะสดชื่นน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวนะคะตามข้อตกลงของเราได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจำกันได้แล้วหรือยังคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยกีฬาวิ่งแข
0: ่
1: งแรงอ๋อ
0: น้องหมุยบอกว่าเป็นหน่วยอาหารที่แข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากฟังนิทานกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆจะฟังนิทานข้อตกลงของเราค่ะถ้าคุณครูพัดเล่านิทานเด็กๆจะพูดคุยกันได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะพูดคุยกันระหว่างที่คุณครูพัดเล่านิทานเด็กๆจะได้ยินเสียงครูพัดไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ยินใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็ต้องนั่งจุ๊ๆเลยแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูพัดได้ไหมคะได้ไหมคะลูกน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันค่ะเด็กๆนิทานเรื่องทุกมื้ออร่อยจังเขาโครงเรื่องอมราเรืองสิริภาพลำพูแสงลบเช้าวันนี้แม่ลวกผักชามใหญ่หนูช่วยปอกไข่นั่งอยู่ใกล้ๆร้องงื้อฮือฮืออัมอัมอัมน้องหม่ำคำไม่โตหนูกินข้าวผักไข่ก่อโรงเรียนอร่อยจังสิบโมงเช้าเข้าแถวแล้วรับนมฟูดฟูดฟูดดูดนมจืดอร่อยจัง

0: กลิ่นหอมฉุยจากโรงครัวหนูเตรียมตัวกินอร่อยมื้อกลางวันอร่อยจังอ้ำเติมได้อีกใครไม่อิ่มเติมอีกอร่อยจังอาหารว่างบ่ายนี้มีตะโก้ขนมตาลชิ้นโตๆมาแบ่งกันอร่อยจังหลังเลิกเรียนช่วยพ่อเก็บตำลึงขย่งเอื้อมจนถึงดึงยอดอ่อนมาผักมีคุณค่าน่ากินจังอาหารมื้อเย็นเห็นแล้วน่าอร่อยพ่อบอกไวๆหน่อยมาล้อมวงพร้อมหน้าอ้ำมีความสุขจังเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณครูพัดนำมาฝากค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะเด็กๆค่ะนิทานที่คุณครูนำมาฝากเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินข้าวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วในนิทานของคุณครูพัดค่ะมีอาหารอะไรหรือว่ามีขนมอะไรที่เด็กๆรู้จักบ้างคะมีอะไรบ้างนะมีอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะน้องมีอาหรือว่าน้องยาดินดานะคะบอกว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆรับประทานกันใช่ไหมคะร่างกายจะได้แข็งแรงถูกต้องเลยครับน้องวาซีดเด็กๆคะในนิทานที่คุณครูนำมาฝากค่ะมีอาหารอะไรบ้างคะที่เด็กๆรู้จักลูกอ๋อมีอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะในนิทานที่คุณครูนำมาฝากค่ะจะมีอาหารนะคะนั่นก็คือขนมไทยต่างๆค่ะที่เด็กๆนะคะรับประทานเวลาอยู่ที่โรงเรียนเองแล้วเด็กๆของเราล่ะคะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆเคยรับประทานอาหารอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาลองบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างได้ไหมคะใครดีนะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องมุ้ยมุ้ยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมุ้ยมุ้ยค่ะ
0: น้องมุ้ยมุ้ยค่ะเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนน้องมุ้ยมุ้ยเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างคะ
1: ผักค่ะ
0: เคยรับประทานผักเคยรับประทานอะไรอีกลูกเวลาอยู่ที่โรงเรียน
1: หมูค่ะ
0: หมูเป็นเมนูอะไรจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: คือเมนูอะไรลูก
1: คือเมนู
0: ชื่ออาหารว่าอะไรนะเป็นอยู่ในข้าวหรือว่าอยู่ในก๋วยเตี๋ยวคะ
1: อยู่ในก๋วยเตี๋ยวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยู่ในก๋วยเตี๋ยวน้องหมุยหมุยบอกว่าเคยรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่มีหมูแล้วก็มีผักใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเวลาที่เด็กนะคะอยู่ที่โรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนั่นเองค่ะนั่นก็คืออะไรนะคะเหมือนที่น้องหมุยหมุยบอกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะหรือว่าที่โรงเรียนของเราค่ะก็จะมีเมนูอาหารนะคะหรือว่ารายการอาหารที่หลากหลายเลยที่ให้เด็กๆนะคะได้รับประทานกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นอาหารนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนเด็กๆนะคะก็จะต้องรับประทานอาหารค่ะแล้วเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่านอกจากในนิทานนะคะที่เด็กๆค่ะจะได้รับประทานอาหารเวลาอยู่ที่โรงเรียนแล้วค่ะเวลาที่เด็กๆกลับไปที่บ้านนะคะเด็กๆก็จะช่วยคุณพ่อเก็บผักเด็กๆของเราค่ะเวลากลับบ้านมีเด็กๆคนไหนคะที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำอาหารบ้างคะไหนลองยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองเรียกเด็กๆมาพูดคุย ุยกันนะคะว่าเด็กๆค่ะเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำอาหารหรือว่าเตรียมอาหารอะไรกันค่ะน้องออโต้ครับเชิญเลยครับด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องออโต้เคยช่วยผู้ปกครองหรือว่าคุณยายของน้องออโต้ทำอะไรบ้างลูก
1: เก็บผัก
0: เก็บผักเอ๊ะแล้วเวลาที่เก็บผักเสร็จแล้วต้องทำยังไงด้วยครับต้องไปอะไรนะลูก
1: ต้องไปล้าง
0: ต้องเอาไปล้างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเก็บผักเสร็จแล้วก็จะต้องมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปทำอาหารนั่นเองค่ะเอ๊แล้วคุณยายชอบทำอะไรให้น้องออโต้รับประทานคะ
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอร่อยไหมครับอร่อยแสดงว่าเป็นอาหารที่น้องออโต้ชอบใช่ไหมครับข้าวผัดยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะในการเตรียมอาหารนะคะด้วยการเก็บผักหรือว่าล้างผักนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำอาหารได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของใครลูกของผู้ปกครองหรือว่าของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าใน1วันค่ะที่เด็กๆนะคะมาโรงเรียนหรือว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเราจะต้องรับประทานอาหารกี่มื้อคะเราจะมีเวลารับประทานอาหารกี่มื้อกี่มื้อคะ3มื้อเหมือนที่คุณครูพัดเคยบอกเด็กๆไปเลยใช่ไหมคะว่าเรานะคะจะรับประทานอาหารกันวันละ3มื้อนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นถ้าเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนมื้อกลางวันของเด็กๆเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่โรงเรียนใช่ไหมคะไหนมีใครชอบรับประทานอาหารที่โรงเรียนบ้างคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าอาหารทั้ง3มื้อนะคะเป็นอาหารนะคะที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยนั่นก็คือยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยค่ะเพราะว่าอาหารของเรานะคะมีทั้งหมด5หมู่เด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูที่บนโต๊ะของคุณครูกันค่ะว่าบนโต๊ะของคุณครูนะคะมีอาหาร5หมู่อะไรอยู่บ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆลองดูที่หมู่แรกของเราเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างคะมีนมมีอะไรอีกคะมีไข่แล้วก็มีอะไรอยู่ด้วยลูกที่คุณครูพัดใส่ไว้ในถุงคืออะไรนะคือเนื้อหมูถูกต้องเลยค่ะที่คุณครูใส่ไว้ในถุงนะคะในหมู่แรกของเรานะคะนั่นก็คือเนื้อหมูนั่นเองค่ะซึ่งอาหารหมู่แรกของเรานะคะหรือว่าหมู่ที่1ค่ะก็คือโปรตีนนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหมู่ที่1โปรตีนถูกต้องเลยค่ะอาหารหมู่ที่1ของเรานะคะนั่นก็คือโปรตีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หมู่ที่2ของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าอาหารหมู่ที่2ของเรามีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในถ้วยของคุณครูที่คล้ายๆขนมเหมือนที่เด็กๆบอกนะคะอันนี้คือมักกะโรนีนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะทำจากแป้งค่ะนอกจากนั้นนะคะอาหารหมู่ที่2ของเราค่ะก็จะมีข้าวมีอะไรอีกคะขนมปังมีอะไรอีกลูกที่คุณครูใส่ไว้ในถุงอันนี้เป็นรสชาติหวานๆ

0: ารค่ะเอ๊คืออะไรนะที่เวลาเราจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือว่าใส่ในอาหารเราจะใส่ลงไปมีรสชาติหวานๆคืออะไรคะน้ำตาลนั่นเองนี่นะคะก็คือน้ำตาลแล้วอาหารหมู่ที่2ของเราค่ะก็จะมีเผือกด้วยนะคะเพราะว่าอาหารหมู่ที่2ของเราค่ะนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารหมู่ที่3ของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะเป็นผักต่างๆนั่นเองถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าเด็กๆสังเกตเห็นบรอกโคลีเห็นอะไรคะเห็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะกระหล่ำปีมีอะไรอีกคะลูกคะน้าสีส้มๆอันนี้ล่ะคะแครอทอันนี้ล่ะคะแตงกวาแล้วอันนี้ล่ะคะคืออะไรลูกคืออะไรคะกระหล่ำม่วงนั่นเองกระหล่ำม่วงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผักนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูค่ะซึ่งหมู่ที่3ของเรานี้นะคะก็คืออะไรรู้หรือเปล่าเอ่ยหมู่ที่3ของเราก็คือเกลือแร่นั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะหมู่ที่3เกลือแร่อีกรอบนึงนะคะหมู่ที่3เกลือแร่ถูกต้องเลยค่ะต่อมาค่ะหมู่ที่4ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีอะไรอยู่บ้างคะมีอะไรอยู่ลูกมีกล้วยมีอะไรอีกคะมีแอปเปิ้ลส้มอะไรอีกคะมีกีวีนี่คือกีวีนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยซึ่งหมู่ที่4ของเรานะคะก็คือผลไม้ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งผลไม้เหล่านี้นะคะก็จะให้วิตามินกับร่างกายของเราค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหมู่ที่4วิตามินถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารหมู่ที่5ของเรากันค่ะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะมีใครรู้จักบ้างเอ่ยว่าคืออะไรคือน้ำมันนั่นเองน้ำมันของคุณครูสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือน้ำมันแล้วก็เนยนั่นเองนี่นะคะก็คือเนยค่ะซึ่งอาหารหมู่ที่5ของเรานะคะนั่นก็คือไขมันนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหมู่ที่5ไขมันอีกหนึ่งรอบค่ะหมู่ที่5ไขมันนี่นะคะก็คืออาหาร5หมู่ของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาบอกคุณครูสิคะว่าอาหาร5หมู่ของคุณครูผัดมีเด็กๆรู้จักอาหารอะไรบ้างที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเอ๋ไหนใครจะออกมาพูดหรือว่าบอกเพื่อนๆให้คุณครูพัดฟังได้บ้างคะเอามือไว้บนตักค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรลูก
1: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะอาหาร5หมู่ที่คุณครูพัดนำมาน้องเดมี่รู้จักอะไรบ้างคะ
1: รู้จักแอปเปิ้ล
0: รู้จักแอปเปิ้ลยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่ารู้จักแอปเปิ้ลใช่ไหมเอ่ยไหนคะแอปเปิ้ลอยู่ตรงไหนคะไหนลองหยิบให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะหยิบให้เพื่อนๆดูด้วยเด็กๆลองดูค่ะที่น้องเดมี่ถือคืออะไรคะคือแอปเปิ้ลถูกต้องไหมคะซึ่งแอปเปิ้ลนะคะก็เป็นผลไม้นั่นเอง ซึ่งอยู่ในหมู่ที่4ของเราค่ะนั่นก็คือวิตามินนั่นเองปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: น้องบาสครับน้องบาสครับอาหาร5หมู่ที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันน้องบาสรู้จักอะไรบ้างลูก
3: ส้ม
0: รู้จักส้มรู้จักอะไรอีกครับ
3: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีรู้จักอะไรอีกลูก
3: แครอท
0: แครอทมีอะไรคะไหนลองดูซิ
3: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องบาสนะคะก็รู้จักอาหารที่หลากหลายเลยค่ะสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าน้องบาสรู้จักอาหารอะไรบ้างปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนกันค่ะเด็กๆว่าอาหาร5หมู่ของเรานะคะมีอะไรบ้างแต่ว่ารอบนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชี้แล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะอาหาร5หมู
4: ่
0: หมู่ที่1
4: โป
0: รตี
4: น
0: หมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินหมู่ที่5ไขมันยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คืออาหาร5หมู่ของเรานั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหาร5หมู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตบนโต๊ะของคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดมีอะไรวางอยู่คะคืออะไรคะลูกถาดอาหารถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือถาดอาหารของคุณครูพัดค่ะแล้วที่ถาดของคุณครูมีอะไรวางอยู่ด้วยคะมีอะไรวางอยู่เดี๋ยวคุณครูหยิบให้เด็กๆดูนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกช้อนนี่นะคะก็คือช้อนนั่นเองเราจะใช้ทำอะไรคะใช้ในการตักอาหารของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านอกจากช้อนแล้วคุณครูมีอะไรอีกค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกซ่อมถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือซ่อมนั่นเองเราจะใช้ซ่อมนะคะในการเคี่ยอาหารนะคะใส่เข้าไปในช้อนนั่นเองนี่ก็คือซ่อมนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรานะคะจะจับซ่อมที่มือด้านไหนคะมือข้างขวาเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมือข้างขวาคือมือข้างที่เด็กๆปักชื่อของเด็กๆมือที่มีชื่อของเด็กๆปักอยู่นะคะเราจะเรียกว่ามือขวามือข้างนั้นนะคะเราจะจับช้อนและมืออีกข้างนึงเราจะจับอะไรคะจับซ่อมนั่นเองถูกต้องเลยเพราะว่าช้อนกับซ่อมนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆค่ะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถรับประทานอาหารนะคะด้วยอุปกรณ์นั่นก็คือช้อนกับซ่อมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆนะคะก็จะใช้ช้อนกับซ่อมในการรับประทานอาหารค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเก็บช้อนซ่อมแล้วก็ถาดอาหารนะคะเข้าที่ให้คุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถเก็บถาดอาหารแล้วก็ช้อนซ่อมให้กับคุณครูได้ค่ะ ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเวลาในการรับอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะยังมีตัวอย่างนะคะของอาหาร5หมู่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยค่ะเพราะว่านอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อแล้วเด็กๆนะคะยังจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่อีกด้วยค่ะเพราะว่าอาหาร5หมู่ของเรานะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกฮ่า
0: ฮ่าเรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟัง

0: ลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอก
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปซะก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
1: เอกีเอกเอก
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทราบกันค่ะว่าคุณครูพัดนะคะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางเพลงแมงมุมร้ายค่ะให้เด็กๆนะคะเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยค่ะแมงมุมของเด็กๆเกาะไว้ที่หลังมือกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสาร

แพงเหือดไปรับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นนะคะกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะหยิบแผ่นรองปั้นกับอะไรลูกกับกระปุกดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะไปนั่งที่โต๊ะสำหรับวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเมื่อเด็กๆวาดภาพ

0: ทราบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมนำผลงานมาให้คุณครูนะคะเพื่อให้คุณครูค่ะฟังเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองคุณครูก็จะได้จดบันทึกนะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมใหม่ค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะฉีกปะตามจินตนาการค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่คุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูนะคะมีอุปกรณ์อะไรมาฝากเด็กๆบ้างค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่นะคะคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการทำกิจกรรมค่ะคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีกระดาษสีค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษนิตยสารต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะเตรียมกระดาษสีนะคะหลากหลายสีไว้ให้เด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะซึ่งกระดาษนี้นะคะก็เป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกกาวถูกต้องเลยแต่ว่านอกจากจะมีกาวแล้วคุณครูมีอะไรด้วยคะมีไม้ทากาวด้วยคุณครูนะคะก็มีไม้ทากาวเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนกาวค่ะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะในการเช็ดทำความสะอาดได้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะ
1: ตะกร
0: ้
1: า
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้ในการใส่กระดาษที่เด็กๆฉีกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้าของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการนะคะฉีกปะตามจินตนาการค่ะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะสามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่คุณครูเตรียมมาค่ะตามสีที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเอ๊คุณครูพัชจะเอาสีอะไรดีนะสีอะไรคะสีแดงได้เลยค่ะคุณครูพัชก็จะหยิบสีแดงขึ้นมาเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสีแดงของคุณครูค่ะสีแดงถูกต้องไหมคะถูกต้องนี่นะคะก็คือกระดาษสีแดงของคุณครูค่ะคุณครูนะคะก็จะฉีกกระดาษค่ะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างของเด็กๆเลยค่ะในการจับกระดาษไว้นะคะแล้วเราก็จะฉีกกระดาษให้ขาดออกจากกันค่ะเด็กๆนะคะใช้มือหนึ่งข้างค่ะในการบิดกระดาษนะคะหรือว่าฉีกกระดาษเข้าหาตัวของเด็กๆเห็นไหมคะกระดาษของเราก็จะขาดออกจากกันแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆขยับมือนะคะในการฉีกกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถฉีกนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะฉีกแบบนี้นะคะค่อยๆขยับมือเห็นไหมคะเด็กๆเดี๋ยวดูนะว่าคุณครูจะฉีกเป็นอะไรนี่ค่ะสำหรับกระดาษนะคะที่เด็กๆฉีกเรียบร้อยแล้วเด็กๆเอาไว้ตรงไหนคะใส่ไว้ที่ตะกร้านั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนนี้เด็กๆไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่คืนให้คุณครูได้เลยเพื่อนๆจะได้หยิบใช้ต่อได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะนำกระดาษที่คุณครูพัดฉีกแล้วนะคะมาทากาวเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะใช้ไม้ทากาวค่ะ

ในการทากาวเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เราทากาวกาวของเราเป็นยังไงคะกาวของเราไหลออกมานะคะหรือว่าหยดออกมาจากไม้ทากาวค่ะเรานะคะก็จะต้องปาดค่ะที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้เลยปาดแบบนี้เลยค่ะเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทาลงบน

ผ่านก็จะติดลงไปบนกระดาษค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะฉีกกระดาษเพิ่มเติมค่ะคุณครูพัฒน์ขอเปลี่ยนสีนะคะสีนี้คือสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยคุณครูนะคะก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่อยๆฉีกกระดาษเข้าหาตัวค่ะโดยมือหนึ่งข้างของเด็กๆนะคะดึงเข้าหาตัวเองแบบนี้ค่ะกระดาษของเด็กๆก็จะขาดออกจากกันเห็นไหมคะแบบนี้เลยขาดจากกันแบบนี้แล้วใส่ลงไปในไหนคะในตะกร้าถูกต้องเลยค่ะครูพัดฉีกต่อนะเห็นไหมคะคุณครูจะฉีกกระดาษนะคะด้วยการขยับมือเบาๆค่ะขยับมือเบาๆเห็นไหมคะแบบนี้เลยใส่ลงไปในตะกร้าตอนนี้คุณครูพัดนะคะก็ฉีกกระดาษนะคะเป็นเส้นนั่นเองค่ะค่อยๆฉีกเลยดึงมือเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะค่อยๆฉีกเลยค่ะค่อยๆขยับมือหรือว่านิ้วมือของเด็กๆ เข้าหาตัวเองแบบนี้เลยสำหรับส่วนที่เหลือที่เด็กๆนะคะไม่ใช้แล้วเอาไว้ในไหนคะใส่คืนให้คุณครูนะคะแบบนี้เลยคุณครูจะทากาวค่ะในกระดาษที่คุณครูฉีกมาแล้วนั่นเองอย่าลืมนะคะเวลาใช้กาวต้องปาดกาวให้เรียบร้อยด้วยปาดแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ทาลงไปบนกระดาษที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูก็จะติดลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณครูจะทำเป็นอะไรค่ะโอ้มีเด็กๆบอกว่าคล้ายกับสไลเดอร์เลยเอจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ

เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะถือให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือหมึกเหมือนที่เด็กๆบอกเลยค่ะหมึกนะคะใช่เป็นตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กคะตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมบ๊อบถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะเปิดมุมให้กับเด็กๆทั้งหมด3มุมเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูเด็กๆก็อย่าลืมนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเมื่อเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะคนเก่ง

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ผลงานแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของใครเอ่ยเราดูที่สัญลักษณ์สิคะผลงานใครลูกของน้องบาสน้องบาสเดินออกมาได้เลยครับด้านนี้เลยลูกถือผลงานของตนเองให้เพื่อนๆดูหน่อยน้องบาสน้องบาสปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นงู
0: เป็นงูมีงูกี่ตัวครับ
1: 2ตัว
0: 2ตัวยอดเยี่ยมเลยครับแล้วงูของน้องบาสกำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: เลื้อย
0: กำลังเลื้อยน่ารักมากเลยครับปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือผลงานนะคะในกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะยังมีผลงานอีกหนึ่งผลงานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครคะของน้องไม้เชิญเลยค่ะนี่นะคะเป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะน้องไม้วาดภาพอะไรคะ
1: คนเดินออกไปเล่น
0: คนกำลังออกไปเล่นที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าคนกำลังออกไปเล่นที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะที่เด็กๆค่ะได้ทำในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่การศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูพัดนะคะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือ

về cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè. Hãy để được ấm mưa vào ngay bên tạc hả? ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าเกมภาพตัดต่อที่คุณครูนํามาฝากนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตนี่ก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมภาพตัดต่อของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะไปกระจายก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็กระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูพัฒน์นะคะก็จะมีภาพที่สมบูรณ์มาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆนะคะเวลาเล่นค่ะก็สามารถสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ได้เลยนะคะว่าเป็นภาพอย่างไรนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเริ่มเล่นเกมภาพตัดต่อจากภาพไหนดีคะภาพอะไรนะคะภาพอะไรนะคะภาพกุ้งเหรอคะอ๋อจากภาพกุ้งเอกุ้งอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัดหาก่อนอันนี้หรือเปล่าคะภาพกุ้งที่เด็กตามหาอันนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนําไปวางเลยค่ะคุณครูพัดนํามาวางตัวนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับภาพด้านบนเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปเด็กๆอาจจะสังเกตจากสีหรือว่าจากรูปร่างต่างๆก็ได้ค่ะอะไรขาดหายไปคะโอ้เด็กๆบอกว่าหางกุ้งขาดหายไปค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองช่วยครูพัดหาซิว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าคะใช่เอ๋คุณครูพัดจะลำมาวางค่ะวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาที่เหลือนะคะไปเล่นให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะตอนเก็บต้องทำอะไรลูกต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะ

0: กระจายภาพไว้ก่อนเลยค่ะเด็กใช้สมพัดกระจายได้นะแล้วเด็กลองมองสิคะว่าเราจะเริ่มที่ภาพไหนดีคะ
1: ภาพอันนี้
0: เอาภาพกุ้งก่อนใช่ไหมคะอ่ะมาวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงไหนนะให้เหมือนกับภาพด้านบนเลยช่วยกันถูกต้องเลยค่ะแล้วยังไงต่อลูก

ต้องไหมคะเหมือนกันไหมลูกเหมือนเลยแล้วเรามองสิคะมีอะไรที่ขาดหายไปเราตรงไหนน้องวางสิครับเราวางดูก่อนถูกหรือเปล่าแม่ดูสิสีเขียวขาดหายไปแล้วอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าอันไหนหยิบอันนี้ออกก่อนยังไม่ถูกเราช่วยกันหาอีกนิดนึงถูกต้องไหมคะแบ่งกันเลยวางได้เลยครับบางบ้านถูกต้องแล้วลูกถ้าตอบได้จะหยิบลองดูค่ะอันนี้คือลูกอะไรคะหรือจับได้ที่เปรี้ยวๆคืออะไรคะมะนาวไหนลองหาสิคะไหนน้องกีต้าร์ลองวางให้เครื่องช่วยดูได้ค่ะไหนดูซิมะนาวที่ขาดหายไปอยู่ตรงไหนนะเห็นไหมภาพนี้จะมีอะไรอยู่คะมีต้นหอมอยู่ด้วยไหนลองดูซิเดี๋ยวเราเอาออกก่อนค่ะไหนลองวางสิคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูช่วยขยับนะคะถูกต้องเลยเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูไหมคะถูกต้องเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

็กๆเอาเกมการศึกษามาวางด้านบนให้คุณครูดูด้วยลูกให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วยค่ะแล้วออโต้คัสเอาเกมการศึกษามาวางด้านบนลูกให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วยครับอ้าวตรงนี้เองภาพต่อไปค่ะหมุนหลังคาให้อยู่ด้านบนเลยถูกต้องเลยภาพต่อไปค่ะบ้านหลังสีส้มอยู่ที่ใครคะไหนดูสิถูกต้องครับวางต่อเลยลูกน้องเดมี่วางได้เลยค่ะไหนคะหลังสีอะไรเอามาวางฝั่งนี้ลูกน้องเดมี่เอามาวางชิดติดกันแล้วขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึง

ตอบค่ะสีเหลืองสีอะไรคะสีเขียวสีอะไรคะสีเหลืองสีอะไรคะอันนี้ล่ะสีเทาถูกต้องเลยถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะ

เด็กๆลองดู2ภาพที่เหลือค่ะน้องขนมหวานวางไว้ก่อนเลย2ภาพที่เหลือนี้ภาพไหนสูงกว่ากันลูกเอามาวางนี่เลยค่ะไหนลองดูก่อนลองเทียบกันดูก่อนค่ะน้องออโต้วางไว้ก่อนครับ2ภาพนี้ภาพไหนสูงกว่ากันคะภาพของน้องออโต้ใช่มั้ยเอ่ยอ่ะมาวางได้เลยมาวางตรงนี้ลูกเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ของน้องขนมหวานเห็นมั้ยคะเราเรียนจากสูงไปใช่เรียนจากสูงไปตามนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าค่ะแล้วลุกจากที่นั่งนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์ค่ะและเด็กๆนะคะหลายๆกลุ่มเลยค่ะก็ได้ทบทวนนะคะเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะโดยมีคุณครูนะคะคอยให้คำแนะนำนั่นเองค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆคะได้ทำกิจกรรมกับคุณครูพัดนะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงนะคะหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอ

เด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เป็ดน้อย
3: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

Hmm.

เปเป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สีเหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะโอ้โหแรปปี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช
0: ่อ่ะแรปปี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ

0: ย
1: โอ้โหอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: โอ้ยปิดไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดเนี้ยนะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
3: พี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วยคุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
3: จริง
4: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: ผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง
2: จริง
1: เฮ้ย
2: จริงแม
1: ่เฮ้ยป้องชอบอิง
4: เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
5: ป้องพูดจริง
1: พี่หลี
5: แมน
4: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ
6: ๊กุเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
7: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะน้าแอม
7: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกุเรื่องอะไรเหรออ
7: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็เมื่อวันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทําของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอบหยิบให้น้อง
0: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตู้แล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: ปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กับนี
0: ้ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยอีกเหรอคะ
2: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
6: ถือว่าดี
3: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่เองครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2-2นะครับ
4: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2-2นั่นเอง
6: คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้แต่ว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3 ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
0: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่าถูก
6: ไหมแล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
7: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
6: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวางกันกินก่อนนะ
7: โอ้โหขนาดนี้นี่ก็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
4: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
6: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟ

0: ปิดเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
2: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
3: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
2: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
0: เป็นไงคือกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
4: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
2: ได้เลยค่ะ
5: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
0: ปิงปองสู้
2: น้ำเอ็งสู้
0: น้ำเอ็งสู้
2: น้ำเอ็งสู้
0: โอ้โหยอดเยี่ยม
5: สู้
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
5: เป็นอย่างนี้ครับด้วยเหรอ
2: เอ้ยไม่เขียนน้ำเอ็งสิน้ำเอ็ง
6: กินกระทะได้ไหม
3: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
6: อยากจะบอก
0: ว่า
6: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
3: บอกว้ายอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดึงอยู่ได้แหมทำเป็นจะย่อเยอะแท้เพราะแม่
6: ขออ
3: ะไรขาหมูอีกเหรอ
6: ขอหมอค่ะ
3: เน้นหมู
6: เน้นหมูได้
3: เน้นหมูเหรอเน้นหมูหนูแม่นอะไรเงี้ยเหรอ
6: หมู
3: อ๋อหมูแม
6: ่ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
3: หลานฉันหลานฉัน
4: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
6: เป็นคนสวยค่ะ
0: เป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
3: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงคุณเป็นคนแย่งกันบ้านแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
0: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
6: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
7: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
6: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
7: เอาง่ายๆค่ะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแล้วถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
3: ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเล่นไพ่ลำบากคนละข
1: ขากันนะแอม
7: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ํารวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
7: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
4: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
0: ถูก
4: แพ้แล้วก็ยังไงก็คุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
0: จริงๆแล้วน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
4: ขอเสียงปรบมือค่ะ
1: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยกลัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไว้หมดเลย
5: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
1: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
5: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
1: ตามสบาย
3: หักแล้วพูดต่อแล้ว
5: ก็จะหิวมากแล้วหิวมากแล้ว
7: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
0: ครับ
7: แ
0: ล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
7: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
0: า
7: ะเด
0: ี๋
7: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
0: ครับ
7: ค่ะ
0: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
7: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
0: ่
7: ะไปทางขวาไปทางซ้
0: าย
7: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ่ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
0: โอเคว
7: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
0: หนึ่งครั้ง
7: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
0: สองสาม
7: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
0: สาม
7: ช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
0: โอเค
7: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
0: โอเค
7: หกเจ็ด
0: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
7: หนึ่งสอง
0: ปั๊บ
7: ฮึบ
0: ปั๊บ
7: ฮึบ
0: ปั๊บปั๊บโอ้
7: แปดแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
0: ให้สเต็ป
7: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
0: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
7: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
0: คร
7: ับ สิบห้าครั้งสามรอบนะคะ
0: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
0: ้
7: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
0: ท่าที่2เลยนะครับ
7: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
0: ซ
7: ้
0: าย
7: ใช่อ่ะ
0: ซ้าย
7: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมายกซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
0: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหม
7: ท่านี้ต้องเก่งหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
8: ก็พอได้อยู่ครับ

0: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
1: 1
0: 2
1: 3
0: 1 2โอเคค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
1: า
0: ะ
1: เชิงขึ้นนะเนี่ย
0: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
1: สควอท
0: เรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
1: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกและนั่ง
0: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
1: อ๋อครับ
0: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กนะ
1: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้ใช
0: ่ไหมใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลย
1: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เยี่ยมมาก
1: เออพอมาบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่ป
1: ึ๊บ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับโ
0: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: 2แถมแล้วกันแถม
0: ๆสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณหัวข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: ในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบโอเคต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวไหม
1: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3โอเคนั่
1: ง
0: ที
1: ่
0: เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไรนะ
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติคือหอบแค่น้องพลอยเก่งจริงๆเลย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมาก
1: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่า ุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงโอ๊ย

0: เอ้า
1: โอ๊ย
0: อุ๊ยคุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้
0: ตรงไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงชะเง
3: เฮเอาเฮเฮ
2: หนูดีตื่นนอน
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
2: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
2: ล้างมาลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
2: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
2: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮ
2: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮ
2: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮ
2: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮเอาเฮ
2: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ เอาเฮ
2: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นเรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับ
0: คุณครูเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DL TV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ

0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับ

ถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ

พี่สาวอยู่ขวามือน้องมินมินนะครับเด็กหญิงพัทพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงินทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดี

0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสุนล่ำประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเราสองคนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
2: โอ้โหก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ 8:00 น.เช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปูเตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
2: ม
1: ี
2: อะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
2: ก
1: ็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันน่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก็อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดๆไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
2: ตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
2: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้นะมีไทยอยู่ในสายตาจากน้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช่
2: ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
2: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
2: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือหามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอำลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
2: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
2: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
2: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
2: ขณะที่คนที่สองที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ 700,000 กว่า
1: แล้วคนที่โหวตเนี่ย คือต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
2: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
2: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการอเมริกา Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นน
1: ะ
2: เงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Talent ในซีซั่นที่21ค่ะ
2: โอ้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่

0: กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือระทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค
0: ่
1: ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาอะไรประมาณนี้เน
0: ี่
1: ย
0: จะร้องเต็มก็ไม่ติดนะลิขสิทธ
1: ิ์ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลยได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภคภาสดิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได
1: ้
0: พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
0: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
0: ก็สอนอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันนี้มันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะ พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพะเนียนช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทาง

0: รถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับแถวเซนเซาแล้วคณะยกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนะนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อมือพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัว พื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
3: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
3: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองกาญนะครับ
0: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการได้ไหมคะว่าประมาณสักประกี่มิลลิเมตรคะ
3: ครับฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่ตรงเนี้ยแถวสักแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับแล้วประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมันของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายกแน่นอนที่สุดทั้ง

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ

0: ว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
2: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
3: พ่อ
2: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
2: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าว
1: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
2: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
1: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
3: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
1: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
2: ก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนา
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชอร์ของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยน

ชื่อกิตติกวินรัตนสกุลอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือนี่มันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือปะ
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
1: พูดหน่อยก็ได้
0: เอ้ย e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมี MOBA กับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอ่ะครับ
0: MOBA คือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: แล้วอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกม

0: เคสที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ยประมาณนี้
1: มาเทปคอมอะไรกันปะ
0: ใช่ผมไม่เคยเล่น
1: โอเคพวกนั้นก็นับเป็นอีสปอร์ตเหรอ
0: นับครับมีซีเกมมีอะไรพวกนี้
1: ด้วยโอ้มีซีเกมด้วยอันนี้มันมีแบบมีอยู่ในซีเกมไหมตอนนี้
0: ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
1: ปอ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร์
0: ใช่เป็นอีสปอร์ต
1: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
0: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
1: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้ไหมว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
0: ทีม Liquid กับ Vitality
1: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงไหมพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
0: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณเนี้ยมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยที่2 100,000อ๋อ
1: แล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
0: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
1: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็ก
0: ตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
1: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงจังช่วงไหนครับ
0: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
1: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร่
0: เมื่อประมาณเข้าม.1 ครับ
1: เข้าม.1
0: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
1: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
0: อ๋อในที่บ้านแหละพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะไปทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
1: ยังคงเล่นเกมอยู
0: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
1: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
0: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
1: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
0: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
1: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
0: ต้องได้ตอนน
1: ั้นต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
0: ยอมซื้อให้ครับ
1: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมอะ
1: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
0: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
1: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
0: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
1: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
0: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
1: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
0: ั้
1: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
0: ส่งกับการเรียนครับ
1: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
0: ตอนม.3ปลายภาคก็ติด016ตัว
1: ม.3ปลายภาคติด016ตัว
0: ม.3นี่แทบจะคลองหมดแล้ว
1: ทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติดศูนย์16ตัวแล้วทำไงต่อ
0: แก้ไป15ตัว
1: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
0: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
1: ครับ
0: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
1: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ศูนย์
0: แก้ศูนย์ให้
1: แล้วเราทำไหม
0: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
1: เอาไม่ทำเหรอ
0: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมกลับบ้านดีกว่า
1: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
0: ใช่
1: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
0: ผมมาบอกแม่กลับบ้าน
1: บอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
0: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แย
1: ่เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งอะไรด้วยเหรอ
0: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
1: เราก็ไม่ยอม
0: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์
1: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
0: รู้สึกโมโหครับเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราครับเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
0: ก็ไม่จบ
1: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
0: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
1: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
0: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
1: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
0: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขาเข้ามาพูดว่าให้ไปเรียนคอร์สนอต่อ
1: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
0: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับ
1: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
0: ก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
1: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
0: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
1: ก็คือจัดเวลา
0: ชีวิ
1: ตไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
0: ่านหนังสือไม่ทำการบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เ ข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
1: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
0: ใช่เพราะให้ผม
1: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมันทำให้เราติดอยู่กับเกม
0: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
1: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
0: ครับ
1: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: ครั้งนี้แล้วกัน
1: ดีครับ
0: เฮ้ hey, เดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนานเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
2: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
2: ยเพราะเอาเกรดจากม.3 มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
2: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: เลย
2: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
2: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาขอเวลาประมาณสักปีนึงเลยครับก็ลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
2: ใช่
0: ก็เปลี่ยนคอร์เตอร์เนี่ยนะ
2: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport ครับ
2: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่ไหมฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
2: ใช่ครับ
0: เราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
2: มันเพราะว่าผมแข่งคอร์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นคอร์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
2: ี
0: ม
2: 5คนครับ
0: ทีม5คน
2: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับทีมที่สร้างขึ้นมาเอง
0: อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองถ้าเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
2: ตอนที่เข้าจะ62เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
2: APS Thailand Counter Pro League มั้งครับ
0: Counter Pro League อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
2: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
2: ครับ
0: แล้วตอนเราที่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
2: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
2: ใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนี้ครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
2: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงๆเลยปะเนี่ย
2: ใช่คร
0: ับมีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
2: ้มีครับ
0: มีด้วย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
2: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกเมนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะออเดอร์มาให้
0: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลยสั่งมาให้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
2: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
2: ใช่ครับเล่นเกมคอร์เตอร์เนี่ยนะครับแล้วบ่าย2ก็เราจะเริ่มสคริมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
2: 5v5 ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่าย2โอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
2: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางนะครับ
0: ก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก 2-3 ทุ่มแล้วไงต่อหลังจากนั้น
2: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยเรื่องข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
2: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
2: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
2: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
2: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
2: เยอะฮะต้องฝึกซ้อมมาเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
2: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
2: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
2: ช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
2: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: อ๋อก็คือ
2: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึก

0: างวินัยฝึกการทำงานทีม
1: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ปะ
1: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
0: ฮะจริงปะเนี่ย
1: ครับ
0: 50,000 เลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
1: ใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
1: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
1: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงก็ได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่ตรงจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกกันอะไรมาบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
0: แต่ว่าเราใช้เวลา
1: ใช้เวลากันนะ
0: แทบจะ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
1: แทบจะ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากอะไรครับเหมือนจากห้องก็ต่อเมื่อไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
1: แค่นั้นเลย
0: อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
1: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
0: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมแล้วถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับผมคุณหมอครับ
2: ค่ะ
0: แบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเล่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
0: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
2: ไม่เยอะ
0: แทบ
2: ถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเก
0: ม
2: เด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีงั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
0: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กแม่มีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
2: หัวร้อน

0: ำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
1: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
0: ถ้าใช้ผิดเนาะ
1: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันเนี้ยน่าจะทำให้เป็นปัญหา
0: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
1: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรจะเราก็ควรจะคุยกันนะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันๆ10-11ชั่วโมงอยู่

0: ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
0: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
0: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหม
1: โอ้
0: มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ่ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
1: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นน่ะที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยอ่ะแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่จะต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
1: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอ่ะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอ
0: ม
1: แต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกแค่มากน้อยแค่ไหนคร
0: ับ ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่น
1: ๆ
0: ที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
1: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
0: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็โตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
1: ภูมิคุ้มกันต่ำ
0: เบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
1: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยว่าเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
0: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
1: ครับ
0: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
1: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยงอ่ะ
0: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
1: มอบหมายทัสอย่างเขาทำ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
1: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
0: คุยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขอะแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
1: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
0: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกันก
1: ็
0: เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
1: มือถือ
0: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
1: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับและเวลาของรายการจิ๋วแววนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
1: ่โอ้โอ้มาแล้ว
3: โอ้รอดบุดวิดช็อก
4: เสียงใครมาวิ่งมาแถวนี้นะ
0: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
0: What

0: Toad. T-O-A-D. Toad. A toad. Toads.
1: คุณกบทั้งสามมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับ
2: No, no. Don't touch me.
1: ฮะกบพูดภาษาอังกฤษ
2: พูดได้นิดหน่อยเวลาตกใจน่ะ
1: ทำไมจับไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็เราไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปละเนี่ย
3: แต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
2: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
3: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
2: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
2: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
4: เย็นสบายมากๆเลย
5: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้อง
3: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี
1: What is it

0: tricycle. T R I C Y C L E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยองเปียกหมดเลยอ่ะ
1: โอ้ยขอโทษทีนะลืมไปเลยอ่ะพอดีมันไว้หน่อยอ่ะ
3: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบเนี้ยแหละ
4: ไม่ไหวไม่ไหว
2: อ
4: ้
2: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะ
1: โอเคโอเค
5: โอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
1: จะไปไหนอ่ะทางนี้ทางนี
3: ้ในบ้านเนี่ยเหรอ
1: ใช่แล้วครับ
3: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
1: อย่าคิดมากนะครับ
5: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
6: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ยาเนี่ยเหมือนเราเลยแฮะ
1: เอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ย
1: ใครเป็นคนทำเหรอครับเดี๋ยวหมูหยองลุยเลย
3: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามาแล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวก็โดนชนบาดเจ็บกันแบบเนี้ยแหละ
1: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
3: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
5: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
3: ฮะสอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
5: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
3: เสียเวลาข้ามเลยแล้วกัน
1: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
3: เห็นด้วยเห็นด้วย
5: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
3: ยอดไปเลย
1: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
5: ตามมาตามมากันเลยครับ
1: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับ
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: เสียงอะไรคะ
5: What is it

0: A train. T R A I N. Train. A train. Trains.
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช
3: ่เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอ่ะโหดาวี่ไอเดียสุดยอดเลยทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว
4: ข้ามมาจนได้นะครับ
2: ขอบคุณพวกเธอมากนะที่สอนพวกเราตรงนั้นแหละตรงนั้น
4: What is it

0: a tree. T-R-E-E, tree. A tree. Trees.
1: เพราะพวกเธอแท้ๆทำให้พวกเรามาถึงบึงนี้อย่างปลอดภัย
2: คุณครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนข้ามถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
1: เยี่ยมเลยนะ
2: ไม่เท่าไหร่หรอกครับข้ามถนนให้ปลอดภัย
3: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully
2: แล้วค่อยข้าม

0: tricycle. A toad, a tree, a train, a tricycle.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กับหมูหยองกันนะครับ

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad! Good job! What is it? Tree? Tricycle? Train! Train! Wow!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

0: สอนศิลป
1: ์แน่แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับ

เราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ย

0: เราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: หุยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เอ๊ะนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกลียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: ไม่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกลียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารนะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: กุ๊กก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็

0: ็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
0: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
2: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
0: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
2: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
3: นะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: อะพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วคุณจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะไม่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
0: ่ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนดึกๆ ก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
0: บ้า
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนไหนถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ฮะ
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแกไม่อยากอดข้าวนะครับ
3: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได
2: ้เอ๋ทำยังไงหรอคะ
3: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแคลมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ

0: ไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
1: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์ต่อไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขา

ทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วยการวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลง

ที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: มดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาโค้ชเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้
1: งูงี้งูงี้งูงี้ข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
0: โอ้ยร้องเกี่ยวกับ
1: สัตว์ดีกว่า
3: จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
5: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหต้อง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันฟัง
5: เลยหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับเปิ้ล
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
5: อ๋อพูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
5: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครู
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
5: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะแล้วพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
5: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
5: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
0: หเย้
6: และพวกเธอก็คือผู้ชนะเล
0: ยเย้ชนะแล้วดีใจจังเลย
5: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
5: โอ้ย
6: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
5: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
6: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่น
1: น่ะสิ
3: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
4: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: ฮ่าน
3: ั่นสินะ
6: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
2: นี่ค่ะ
6: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักที

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: งทาง
1: รสชาติดีอ้าวสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
4: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ

0: คนมีอะไรกันเหรอ
1: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
2: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
3: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
1: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
4: เย้ย
5: โอ้ไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเขามาข้างในกันก่อนสิ
3: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
3: โอ้โห
2: น่ารักจังเลย
3: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช
1: ่
0: ไหม
1: แก้มปอง
3: ใจด้วยอ่ะ
2: โอ้ยตัวอ้วนเชียว
0: ใช่
3: พุงปองไปเลย
1: พุงมันใหญ่มากเลย
3: ว่าย
0: เยอะไงแล้ว
1: ฮัทชิวฮัทชิว
3: ชิว
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
0: ว้าย
1: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
2: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
1: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
4: เย
0: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
3: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
1: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะ
3: เขียวหวาน
6: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
7: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
6: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
7: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
1: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
7: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
1: ครับคุณป้าทุเรียน
8: เร็วจ้ะ
1: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะคะ
9: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
1: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
9: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
0: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
2: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
3: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
0: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
2: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนนี้พวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
3: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
1: แล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้ววะ
3: สิโอ้ไปไหนเนี่ย
10: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
11: ข้าวโพด
12: ข้าวโพด
2: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
0: แ บนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
2: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
3: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
0: ฮะโถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
9: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
0: ใช่ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
3: ใช่ใช่
0: เป็นห่วงเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
4: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
9: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกแล้วนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
4: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
9: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะครับ
9: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
10: ได้ครับ
11: 1 2 3
12: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปลงฟัน
1: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
2: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของล
2: ู
0: ก
2: ใช่ครับกินเยอะไป
0: ก็มีปัญหาก
2: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
2: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
2: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับม
0: ี
2: สองครอบครั
0: ว
2: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
0: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
3: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
2: พิซซ่า3ชิ้น
3: เด็ก4ขวบ
2: 4ขวบ
3: 3ชิ้นต่อด้วยไก
2: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
3: ่เป็นชิ้นก็
2: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ย
0: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
2: ฮะ
0: ทานยากยังไงคะ
3: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
0: คุณที่สงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลย
0: ค่ะ
3: ถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
2: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยาก
4: ใช่
2: ก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
4: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
0: ใจจุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
2: จ
0: ุ
2: ดปุ๊บกันไปเลย
0: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
0: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่
0: ะ
5: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
2: ็
5: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
2: ครับ
0: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: พ่อครับ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี่
7: เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
2: นี่ฮะชอบทานนี่ฮะเนี่ย
8: ไปเด็กไปเด็กเขาจะชอบทานของ
9: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันก็ไม่อร่อยหรอก
10: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
2: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
0: ่
2: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
4: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
2: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
4: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
2: เพราะว่า
4: ซดแต่น้ำค่ะ
0: ก็คือถ้าทานไม่ทานแต่น้ำ
2: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มลึงก็ซดแต่น้ำ

0: ตำลึงถามไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะ
2: จากนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทานอะไรอ่ะ
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
4: แล้วปกติเรากินผักไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแ
3: ต่แตงโมใช่เลยทายถูกเป๊ะนะคะว่าเมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
4: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
3: หลากหลายมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
4: ่
1: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นที่พ้นที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาคน
5: อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
6: คุณแม่บอกว่าให้ป้าเข้าหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
3: เขี่ยผัก
1: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: อาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคี่ยวออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคี่ยวผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้น้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: ไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้

0: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
1: ไข่ตุ๋น
2: มีแครอทอยู่นะ
1: โอ้ยแครอทด้วย
0: โอ้โหกินครับ
3: ร้อนไหมครับ
0: กินอย่างอร่อยเลยครับ
2: เขี่ยอะไรออก
1: ไม่เขี่ยไม่
2: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
4: ่ผิดคาดค่ะ
2: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
5: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
7: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
6: ข้าวผัดปูเป็นฝอยน้ำอัดลมไก่ทอด
7: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
6: ป้าอ้วนคุณป้ากินน้อย
7: เพราะอะไร
6: เพราะป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
7: หนูกินผักไหมคะ
6: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
7: แล้วอย่างอื่นอ
6: ่
7: ะ
6: ไม่เอา
0: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บล็อกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
8: ทานครับผม
1: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
8: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
1: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานด้วย
8: ใช่ครับ
1: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
9: ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
1: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
9: ไม่ทานค่ะ
1: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
0: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตักครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
1: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
2: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยมั้ยคะ
5: มากค่ะประมาณว่า peer pressure เนาะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะ คะ
2: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
10: ชื่ออะไรคะ
4: ก่อนครับ
10: ก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: 30ครับ
10: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
4: กินเยอะ
1: โดนัท
2: หนูเต็มที่มาก
1: เป็นไฟ
10: ก่อนร
1: ู้
10: จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
4: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
10: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดคร
4: ับ ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก็ใหญ่ๆให้มันด้วย
1: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
11: ชามใหญ่ค่ะ
1: ชามใหญ่
11: ใช่ค
1: ่
11: ะ
1: แม่ไม่คิดเลย
2: ไม่คิดเลย
1: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
11: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค่ะ
1: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
11: สั่งเองค่ะ
1: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
11: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
1: ่
11: ะ
1: เล็กน้ำพิเศษ
11: ไม่ใส่พริก
1: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
11: นอกนั้นใส่มา
1: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
12: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
13: ชามใหญ่ครับ
12: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
1: นี่คือลูกสูตร
13: ชามนี้ครับชามใหญ่ครับ
1: ไม่อีกชามใหญ่เหรอ
13: ช
1: าม
13: ชามใหญ่ครับ
1: ก็ยังเลือกชามใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
12: จานเล็กไม่พอเหรอ
1: โอ้โห
12: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
13: จานใหญ่ครับ
12: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
13: พวกผมอยู่บ้านผมก็จะออกบางอย่าง
1: น้องกรก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีก

0: เรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
1: ใช่ชามใหญ่
0: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
2: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารไหนก็ได้
1: ก็เป็นว
2: ิ
1: ธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะใส่ใจแบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
0: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
1: อะไรครับเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
0: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
5: แข็งแรง
4: กระดูก
5: แข็งแรง
4: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
6: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นี่บอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ครับ
1: ไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
0: ง
1: เขาวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือ ก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นเอาไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วย อยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็
4: นใช่เป็นโรมอดัลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพิมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพิมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบวางไว
6: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลียให้บางๆเอาช้อนเล็กๆ
7: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ตามธรรมชาติ
7: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอ้ยกินจ้ะโอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุกนะคะ
9: ในมือสองตัว
6: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
9: ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได้
1: อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละนะคร
1: ับ ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็เรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: กคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะแซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อย

0: ว่าเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
1: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
1: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
3: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว5 4 3 2
3: เริ่มเลยครับ

0: ี่นาครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะสนุกเนาะนี่ไงบางทีเราไม่มีเวลาแต่เขาได้ทำจริง
1: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม่
3: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี
5: ่อารมณ์ดีทั้งคู
1: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะตอนที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
1: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
2: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่
0: องของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: อ้าวนี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
2: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้า

0: กินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำไม่อินนะอันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
0: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
3: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียงแบบพ่อเลย
4: ทำไมกินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม
5: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
5: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
0: ้ถือว่าเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
6: ดีใจ
0: อย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างเงี้ยต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
2: เออมันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
2: โอ้โหอ้อนวอนเลย
0: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
2: โอ้ยเชิญชวนมากเลย
0: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนักศึกษาแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
2: ตั้งคำถาม
0: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
2: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วย
1: ครับแล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
0: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
2: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
2: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
2: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
0: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างบอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: คว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถังกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโล

0: กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
0: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุในต่างๆแบบนี้
2: การอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื
1: ้
2: อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อนหยุด
1: หยุด
2: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
1: ตัว
2: E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทําได้เขาดู
1: ครับ
2: แล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
1: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
2: ใช่ค่ะ
3: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทําซ้ํา
0: ใช่ต้องทําซ้ําเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทําซ้ําๆอันนี้สําคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
3: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
3: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได
1: ้
3: ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
2: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: เรื่องรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชม
1: เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิญของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขายังไงครับ

0: ชื่อกิตติกวินรัตนสกุลอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับ
1: ถ้าถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตใช่ไหม
0: ครับผม
1: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ
0: ่
1: ะ
0: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
1: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
0: จะพูดยังไงก็ได
1: ้อีสปอร์ตเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
0: มันจะมีโมบ้ากับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอะครับ
1: โมบ้าคือพวกแบบไม่ใช่ ROV อะไรอย่างงี้ป
0: ่ะ ROV LOL
1: Dota 2อะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
1: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
0: First Person Shooting ครับ
1: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
0: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
1: แล้วอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
0: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอยเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
1: เช่น
0: ประมาณ
1: นี้ Mario Capcom อะไรกันปะ
0: ใช่ผมไม่เคยเล่น
1: โอเคพวกนั้นก็นับเป็นอีสปอร์ตหรอ
0: นับครับมีซีเกมมีอะไรพวกนี้ด้วย
1: โอ้มีซีเกมด้วยอันนี้มันมีแบบมีอยู่ในซีเกมไหมตัวนี้
0: ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไป
1: อ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร์
0: ใช่ครับเป็นอีสปอร์ต
1: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
0: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
1: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้ไหมว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
0: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
1: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงไหมพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
0: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ 500,000 ประมาณเนี้ยมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000 อะไรเงี้ยที่2 100,000
1: อ๋อแล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
0: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานหนึ่งก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
1: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกมป่ะ
0: ตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
1: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงจังช่วงไหนครับ
0: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
1: เดินไปร้านเกมก็ใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร
0: ่เมื่อประมาณเข้าม.1ครับ
1: เข้าม.1
0: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
1: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
0: อ๋อในที่บ้านแล้วพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะไปทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
1: ยังคงเล่นเกมอยู
0: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
1: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
0: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให
1: ้อ๋อหมายความว่าเรา

0: เราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซ
0: ื้
1: อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3ปลายภาคก็ติด016ตัว
0: ม.3ปลายภาคติด016ตัว
1: ม.3นี่แทบจะครองหมดแล้ว
0: ทั้งหมดแล้วป่ะเอาแล้วไงอ่ะติด016ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15ตัว
0: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
1: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้0
1: แก้0ให้
0: แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมบอกกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมก็บอกแม่กลับบ้าน
0: บอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
1: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แก
0: ้เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งอะไรด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเซน
0: ต์ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนโดนเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราครับเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
0: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขามาพูดว่าให้ไปเรียนคอสนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับตอนนั้น
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลาชีวิตไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
1: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
1: ใช่เขาให้ผม
0: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: างนี้ละกันดีครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนานเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
1: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะเอาเกรดจากม.3 มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
1: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: ไม่ได้คิดเลย
1: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
1: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาขอเวลาประมาณสักปีนึงเลยครับก็ลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนคอร์เตอร์เนี่ยนะ
1: ใช่เราที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ยครับ
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
1: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
1: ใช่ครับมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ละทีมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมมันเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
1: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอ่ะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
1: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเขาไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
1: ใช่ครับตอนนั้นเขาสี่คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็น
1: มีชื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: มีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ

0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
1: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
1: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองถ้าเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
1: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานหนึ่งที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
1: APS Thailand Counter Pro League มั้งครับ
0: Counter Pro League อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
1: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
1: คร
0: ับ แล้วตอนเราที่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนี้ครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตถึงต้องมีตารางในการสอบแข่งด้วยครับ
1: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยไหมเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับมีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้มีครับ
0: มีด้วย
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
1: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกเมนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะออเดอร์มาให้
0: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลยเขาสั่งมาให้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเล่นเกมคอร์เตอร์นั่นแหละครับ
0: อ่า
1: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสครีมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
1: 5v5ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
1: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงหนึ่งในระหว่างช่วงกลางนะครับ
0: ก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
1: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
1: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
1: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
1: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
1: เยอะต้องฝึกซ้อมมาเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
1: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
1: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
1: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
1: ใช่เพราะเขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: ก็คือ
1: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการทำงานเป็นทีม
1: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ปะ
1: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ50,000ครับ
0: ฮะจริงปะเนี่ย
1: ครับ
0: 50,000เลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมาก50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉย
1: ๆใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
1: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
1: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงก็ได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนุ่มจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกกันอะไรบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได
2: ้หรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะ
3: ครับ
2: หรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
3: เราปกติแบบคุณหมอมี
2: ที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
3: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกม
2: ทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะ

0: เพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
1: ถ้าใช้ผิดเน
0: า
1: ะ
0: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันเนี้ยน่าจะทำให้เป็นปัญหา
1: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
0: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรจะเราก็ควรจะคุยกันนะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันนะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
0: อ่ะมันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
0: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้แต่แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหม
1: โอ้
0: มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ่ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
1: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นอ่ะที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยอ่ะแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
1: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอ่ะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกมากน้อยแค่ไหนคร
0: ับ ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
1: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
0: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็ใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกอ่ะเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
1: เงียบ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
1: ้ครับ
0: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระ
1: ตุ้นตลอดเวลา
0: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
1: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
0: ใช่

0: ครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
1: อ
0: ัน
1: นี้คือนี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
0: ครับ
1: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
0: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยง
1: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
0: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
1: คุยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
0: ์ครับ
1: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
0: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
1: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกันก
0: ็
1: เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
0: มือถือ
1: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อทำให้เด็กคนนึงเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
0: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับแล้วเวลาของรายการจิ๋วแววนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
3: ่มาแล้ว
4: โอ้รอดบุดวิดช็อก
5: เสียงใครมาวิดว้าแถวนี้นะ
6: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
0: What is it

0: A toad. T-O-A-D. Toad. A toad. Toads.
1: คุณกบทั้งสามมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับ
2: No, no. Don't touch me.
1: ฮะกบพูดภาษาอังกฤษ
2: พูดได้นิดหน่อยเวลาตกใจน่ะ
1: ทำไมจับไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็เราไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
3: แต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
2: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
3: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
2: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
2: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
4: เย็นสบายมากๆเลย
5: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้าง
3: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี
1: What

0: tricycle. T R I C Y C L E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยองไปอย่างหมดเลยอ่ะ
1: โอ้ยขอโทษทีนะลืมไปเลยอ่ะพอดีมันไว้หน่อยอ่ะ
3: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบเนี้ยแหละ
4: ไม่ไหวไม่ไหว
2: อ
4: ้
2: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะ
1: โอเคโอเคโอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: จะไปไหนอ่ะทางนี้ทางนี
3: ้ในบ้านเนี่ยเหรอ
2: ใช่แล้วครับ
3: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
2: อย่าคิดมากนะครับ
1: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ยานี่เหมือนเราเลยฮะ
2: เอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ยใครเป็นคนทำเหรอครับเดี๋ยวหมูหยองลุยเลย
3: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามาแล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวก็โดนชนบาดเจ็บกันแบบเนี้ยแหละ
2: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
3: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
1: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
3: ฮะสอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
1: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
3: เสียเวลาข้ามเลยละกัน
2: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
3: เห็นด้วยเห็นด้วย
1: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
3: ยอดไปเลย
2: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
1: ตามมาตามมากันเลยครับ
2: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสียงอะไรคะ
1: What is it

0: A train. T R A I N. Train. A train. Trains.
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช
0: ่เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอ่ะโอ้ดาวี่ไอเดียสุดยอดเลยทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว
3: ข้ามมาจนได้นะครับ
2: ขอบคุณพวกเธอมากนะที่สอนพวกเรา
1: ครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
2: เยี่ยมเลยนะ
1: ไม่เท่าไหร่หรอกครับ ข้ามถนนให้ปลอดภัย
3: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully.
1: แล้วค่อยข้าม

0: tricycle. A toad. A tree. A train. A tricycle.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กับหมูหยองกันนะครับ

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad! Good job! What is it? Tree? Tricycle? Train! Train! Wow!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้

0: กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เรา คยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โตไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โตขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: ณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สียงนี้ก็ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
1: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
0: ฮะไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
1: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
1: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
1: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
1: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
1: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารนี่เลยอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
0: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
0: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
1: ้ทำไมล่ะคะ
0: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
1: อะไรกันเนี่ย
0: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
0: โอ้ย

0: หมดแรงเวียนหัวไปหมดแล้วค่ะ
1: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
0: คุณแม
1: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
2: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
2: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้เหรอครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลเนี่ยชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกันนะ

0: หรอพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
0: ่ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
3: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอะ
3: ให้แรงได้เลยต้องไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแพรมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยาย

0: ไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึ๊บเรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวก็ขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
1: ไฟมาแล้วเย้
2: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊บรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
2: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
0: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับจบก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด

0: เวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.เวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้ย
1: งงงงงงงเขาพ่อเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: ไม่ร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: ไม่ดีกว่า
1: ไม่เอาไ

0: กเอ้ยน้องหน
1: อแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
2: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
3: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
4: ่งงงงงงงงงงงงงงงง
5: ข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
6: เอ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
5: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันซะ
7: แล้วหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
5: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
8: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเรียนกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
8: ใช่ครับคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
5: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
5: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
7: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
3: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
7: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
5: อ้ยเย
9: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
7: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
5: ค่ะคุณครู
7: โอ้ย
9: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
7: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
9: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
5: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
3: นั่นน่ะ
8: สิ
1: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
1: ฮ่าน่าสนะ
9: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
8: นี่ค่ะครู
9: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
5: คุณครูโทรหลันเตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะ แม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
9: ได้โอกาสแล้วล่ะ ที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
8: ความสามัคคี
9: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
8: ความเสียสละ
9: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
5: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
8: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
9: แต่ว่าในกรณีนี้นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
1: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
9: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
1: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
5: เย้
9: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใน

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: 龙汤。
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เป็นดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นเลยนะ
0: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ยโอ้ไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
7: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
7: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
7: น่ารักอ่ะ
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
4: แก้มป๋อง
7: สวยด้วยอ่ะ
5: ว้าวอ้วนเชียว
0: ใช่
7: พุงป๋องไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
7: น่าว้าย
0: เยอะไงเลย
4: ฮ
0: ั
4: ทชิวฮัทชิว
7: ชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: เฮ้ยของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
7: เย้
0: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
8: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
9: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
8: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวานในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
9: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
4: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามพระเองครับคุณป้า
9: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
4: ครับคุณป้าทุเรียน
8: ดีๆนะ
10: เร็วจ้ะ
4: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
11: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
4: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
11: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
4: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด

0: ก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
1: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
2: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
3: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
1: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
2: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
4: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
2: โอ้ไปไหนเนี่ย
5: ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
6: ข้าวโพด
7: ข้าวโพด
1: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
3: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
1: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
2: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
3: ทำอะไรของเธอลงไปเนอะ
8: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
3: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
2: ใช่ใช่
3: เป็นห่วง
4: คือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
3: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
8: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
3: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
8: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
4: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะคะ
8: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
5: ได้ครับ

0: ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาคือตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จะบุก
1: ได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณายังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: ผู้นู้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับ

0: ทั้งสองทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้งสองทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรักเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
1: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
1: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
1: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้ว
1: เหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
3: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
3: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
3: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
3: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
3: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
0: นะฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
3: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
4: ่
0: เท
4: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
1: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
3: อัน
0: น
3: ี
0: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
1: ใช่เพราะเราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
1: ฮะผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไรฮะ
1: โซลิแทร์ครับถอดไพ่อ่ะจริง
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
0: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มัน
1: เล่นยังไง
0: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้ว

0: ใช่ไหมเนี่ย
1: แล้วก
0: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
1: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนนะคะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
2: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
2: รับไข่
0: รับไข
2: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุดว่าย
0: ิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
2: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องหัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
1: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับ เห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
3: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
1: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
4: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นหรอ
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงมันต้องมีอ่ะไม่มี
4: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
4: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
4: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
4: แล้ว
0: นะ
4: แต่ว่ายังเล่นอย
3: ู่ไม่
4: ม
3: ีเวลาม
4: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
1: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไง
6: รอบที่2
5: คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะ

0: ีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
1: ไป
0: ตอนนี้นะฮะฝ
2: ั
0: ่งนึงก็มีการเล่นเกม
3: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึงดึงต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: ตาลื่นคนละอัน
0: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
2: ได้ไหมก็ได้แล้วได้แล้วก
4: ็ว้าว
0: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
1: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปึ๊บก็เสียง
0: เร็วมาก
1: ปึ๊บ
0: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วตุ้มต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิงห์ลูกหวีด
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเชียร์
0: เชียร์
1: คุณพ่อเชียร์
0: เ
1: สียง
0: ล
1: ูกหวีด
0: ลูกทำไป
4: เสียงลูกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดแล้วนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่เมื่อกี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
0: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้มีลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเอ้ย
4: ล
0: งหรอลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
2: ่เส้นแดงคือไม่ได้
0: เหลืออีก

0: 10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีมอัลติเมทออโต
1: ้
0: เอาละครับอัลติเมทออโต้นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
2: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอยฮะ
0: บัวลอยฮะ 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเราอัลติเมทออโต้ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีมอัลติเมทออโต้นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเอ็มหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
4: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกิน

0: อย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80พื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทอ่ะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ประจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
2: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ
5: ่อเอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ

0: องหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันไปหนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ

0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับพูดถึงคุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
5: ไปไปไปนะไปนะ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดีย
1: จะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้

0: นี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบหนึ่งอีกรูปทรงหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาครับแล้วอีกอันหนึ่งเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัทพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเรารัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
1: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
1: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจอาจารย์แอ๊ดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
2: อ๋อจริงดีครับก็ดีเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะคร
0: ับ นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์พี่ปุ๊กช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะเรามีคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้

0: ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้หลายคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลกลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่25น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
1: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มีหนานซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่านะครับพอถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คือตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมานะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนาะส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
1: ก็เป็นหวัด
0: ไข้อะไรธรรมดา
1: อะไรธรรมดาใช่
0: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
1: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะนึงถึงจะลงนะ
0: ค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
1: เช็ดตัว
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาเคมีเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลย
2: ครับผม
1: นะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
0: ้
1: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลาย
0: แหละพวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
1: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับ แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไม่ให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
2: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
1: ไม่จริงหรอก
2: เพราะ
1: จริ งเน
2: ี่
1: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับ

0: ส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนํากันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทํากันอยู่สําหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันเป็นอย่างดีนะครับสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบําบัด
1: อาจารย
0: ์นอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกําหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
1: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจําหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเราจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
0: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถออกหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊ะอ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
1: ไปแล้ว
0: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
1: ประมาณ6เดือน
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี้ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทําให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สําคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคําถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
0: ์
2: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคําถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
1: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการใช้แสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการใช้ยาเคมีบําบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทําอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทําอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับ
2: ครับ
1: โดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกําจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้แสงการเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ตัดจักของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟกชันของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีเพลหรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปลิตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีเพลหรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
2: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหนcoverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเรากำลังทําอะไรอยู
2: ่
1: แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนําว่าถ้าต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนําว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงนี้ให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทําให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเนี่ยคลี่คลายออกไปได้ครับ
2: ค่ะถามอาจารย์เอ็ดเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะ

0: ไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
1: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็คือมะเร็งระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
0: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
1: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
0: ้
1: ครับผม
0: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
2: ครับ
0: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
2: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังกาตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะครับมีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทาร์ซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชม2ช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจ Drama Channel ถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่า น่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
1: 58ก็
0: ซิโนแวคไหมคะ
1: ซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
2: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
0: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
1: แพ้ยาซิปไพรแอคโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
1: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
0: มีหลายเคสมาก
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้งสองครั้งนะครับ
1: ฉีดเหมือนกัน
2: ซีโนแวคอาจารย์
1: ฉีดเหมือนกัน
2: อาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: มีเจ็บครับโดน
0: เจ็บ
1: อะไรครับ
2: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล่า
1: ครับ
0: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติแขนนี่แน่อะไรเงี้ย
2: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับจันเอส
0: เ
2: น
0: ี่ย
2: ถ
0: ือว่าวัยไม่คิดว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
2: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ย ภาวะแทรกซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสละตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
1: แล้วอันนึงที่เขาเรียกอะไรข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
0: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยัง
2: ข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
0: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
2: โอเคเอายาของมารังสีของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนเต็ดคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับคือมันไม่เกี่ยวข้องกันก็สามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถที่จะฉีดได้สรุป
0: คือไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือว่าซิโนแวคฉีดได้หมด
2: ครับ
0: ถูกไหมคะนะแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนควรห่างกันแค่ไหน
1: ก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซีโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
0: ์
1: ครับซีโนแวคก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห
2: ์ครับอาจารย
1: ์ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้เกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึง
0: ครับ
1: พร้อมกันได้ไม่ผิด
2: คร
1: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
2: ์ครับ
0: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
1: มันก็แต่ตีกัน
0: คือให้มันไหลไปทีละคะ
2: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือมันน่าจะเจ็บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
0: ี่
2: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอา priority ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
2: ลำบากนิดนึง
1: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขา1 2เข็มอีกขา1อีกเข็มนึงอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานเนาะใช้มานานรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่าน
0: ะคะ
2: อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
1: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
2: ครับ
0: แล้วก
1: ็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆตอนจิ้มไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
2: ครับ
0: ค่ะอาจารย์แอร์เป็นไงคะฉีดแล้ว
2: เข็มแรกผมสบายมากครับ
0: มีไข้ขึ้นไหมคะ
2: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมาก

0: เพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
1: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
0: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่า แต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
1: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงจำใจดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
0: ทำงานได้ตามปกติใช่ไหมอาจารย์
1: วันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
2: ผมบอกตรงผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผมเคยเห็นแต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
1: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
0: ให้เขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับอาจารย
2: ์ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
1: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเขิมเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
0: ม
1: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไหมเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยาโอเคไหม
2: เท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
0: ครับ
2: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
0: ครับ
2: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอ้ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นน่ะซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราหนีบถูกหรือเปล่า
0: ซื้อมาผิด
2: วิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
1: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอง
0: ค่าปกติ
2: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกติ
0: คร
2: ับ นะถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
0: ครับ
2: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติไอ้ผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
0: ค่
1: ะมีคุณรัชนีคุณพิสารนะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
0: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสารด้วยนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
2: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE ก
1: ับ
2: อะไรนะสะเก็ดเงิน
1: สะเก็ดเงิน
2: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอดูแลหลัก
1: SLE
2: ใช่ SLE ครับ
0: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราดูคุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆนะ ณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่า

0: นัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
1: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนั่นแหละครับสรุป
0: ตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
2: ผมว่าเป็น
0: อย่างที่อาจารย์เองบอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิด
0: นะคะทีนี้มีคำถามนี้อาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
1: ใช่ไหมคะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
1: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาด
0: หมาย
1: ถึงว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
0: นะครับ
1: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
0: ใช่คร ับ
1: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
0: ค่ะนี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
1: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
0: มีทั้งคู่มีหมดเลยไม่สามารถจับกันได้
1: ร
0: ู้
1: ให้ดูเลยว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งจริงจังมากครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
1: ครับ อันนี้ก็ตอบยากน้อยใจ
0: อาจารย์เท่าที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
2: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
1: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวถึงเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างเช่นคุณแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัย นะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัด
2: คืออาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
0: เหม
2: ือ
0: นเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่2ชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอ่ะใส่เฟซชิลกันไปหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่น
0: ะครับ
2: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
1: ครับครับใช่ครับ
0: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้ไหมคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันขึ้นเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอ
0: คร
2: ับซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะยิ่งมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นคุณกัญญาพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับ
0: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอ้ามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
1: ์ครับวิตามินดี
2: วิตามินดีใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มคุ้มกันอาจจะมีโอกาสป้องกันโควิดได
0: ้
2: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
0: เห็นแดดที่วิ่งหนี
2: เห็นแดดวิ่งหนีกลางร่มนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
0: ค่ะ
2: ครับนะครับ
0: ค่ะทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายๆแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
2: ้
0: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายๆคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
2: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวดห
1: ั
2: วใจเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
2: มไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสพิรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบออกมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
1: ด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
0: ถามแบบคุณหมอก่อน
2: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหม
1: ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จากสองอันหลักๆอันที่หนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้เข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
1: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกิน

0: ให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เราระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนักอยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
2: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหน
0: ครับ
1: นะคะยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีแบบช้าไปนะครับก็
1: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
2: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
0: ครับอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
2: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สารเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ปีสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู่จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทาง
0: ทวารหนัก
2: แล้วก็ทางปัสสาวะ
1: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
2: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทาราซิเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้ต้องหาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไรเนาะถ่ายออกมาเป็นเลือด
0: เจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง
1: บอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่า
0: ไม
1: ่ได้บอกเลยค่ะคุณนัทการไม่ได้บอกอายุมา
0: บางท
1: ี
0: มันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นทั้งหมดประจำเดือนก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นวัยทำงานก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไหมคร
2: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับถ
0: ้
2: าแบบนี
1: ้ไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
0: ก็แนะนำว่าคือไปคุณจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
1: คุ
0: ณหมอก็ตรวจร่างกายละครับว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้าง
1: ครับแนะนำว่าถ้ามันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะจันแอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
0: ครับเพราะถ้าวัยเลยบ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเนี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาล
1: มาอายุ66นะคะสูง100 65เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก

0: 70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
1: ครับ
2: มวนท้อง
1: ครับ
2: เข้าของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการแล้วดูซิอาการมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือ
3: 13ถึง16หรือ18อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่ไหมครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง
0: ค่ะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตะเขาเรียกว่าตอบทีละคิวทีละคิวมาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
0: ุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสิ
4: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
5: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อจ๋าล้างรถ
6: ทำได้
5: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

0: สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
1: tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรเลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นของนี่นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับหนึ่งศูนย์หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่ากันยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: รถ
0: มีชื่อว่า
1: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
1: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่เขาอยู่บนบกได้ด้วย
1: เรือปลาตัวนี
0: ้
1: แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้

0: ครับทำไมเรือดำน้ำมาทำอะไรอยู่นะครับ
1: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
1: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้เราจะกินไหมเนี่ย
2: สอนศิล
3: ป์พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลักแหนบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับอ่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้นะครับผม
4: เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวน

0: พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพและระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและการคาดการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดช
1: หรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้นฮาฟพาสคือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ
0: อนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท The Viral His จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thai Mag Industry จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่น
1: อ๋อเลยมากเลย

0: ตอนนี้ลูกค้าหลักส่วนมากจะเป็นกลุ่มเล่นอยู่ในบ้านคนที
1: ่เดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทสำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะ
2: 97พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197
3: เขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง KV ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื
4: ่สวัสดีค่ะนางสาวชวรัญอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
5: ค่ะนะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับ
6: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้

0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกลอม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้ร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะ
3: ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสติมแล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสติมทำไมอะไร
2: เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
4: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะและเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: รู้ลึกมากขึ้น
4: ใช่ใช
3: ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
5: เป็นแสงไฟไว้ขึ้น
2: นั่นมูนเขาเหยียบมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
3: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
3: แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
2: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
3: ใช่
2: กันเองเลย
3: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่น
4: ศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ย
2: จากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได
4: ้แต่ Active Learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า Active Learning
3: นะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
2: อ
3: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อน
2: เพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก็อาจจะเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอ
3: นได้นะครับ
2: ยังแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
3: ์
2: เน
3: ี้
2: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเอง
4: ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไป
3: เด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
2: ะ
3: แต่ทีนี้เนี่ยตอนเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
2: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองแล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยาก
4: ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกิจ
2: วิทยานักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองค์อาจจิตพรหมและก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองเอ้ย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้
0: แม่

0: จ้าพ่อจ้ามากอดแม่จ้าพ่อจ้ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: อย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
0: กระชับปั๊บฟูปั๊บไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
4: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
4: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
2: นะคะ
4: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้ว
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
4: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
4: ค่ะ
0: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
4: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
0: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
4: ใช่เพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
2: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
4: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
2: ใช่ๆ
4: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็ฮัลโหล
2: เซฮายกับรู
4: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
2: อะไรเนี่ย
0: ราชบุรีมีรูเหรอ
2: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
4: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเซียนไหม
2: เคยบ่อยมากสนุก
4: ยังไง
2: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลองแล้วมานั่งดูแบบวิสิวฉันเยอะ
4: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูจะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
2: จมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
4: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีซออกมาไม่ใช่แค่
1: สิวเซียนนะ
2: นางรูด
1: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยอย่างคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
0: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมเอ๊ะทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็จะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลย
1: ไปแอปเปิ้ลได้งงไปหมดแล้ว
0: คือหมอไม่แน่ใจในเรื่องแอปเปิ้ล
2: สู่แอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
0: ค่ะไม่มีผลถาวร
1: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้ไหม
0: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดู

0: ล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเงี้ยเกาหลีทำไมทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
1: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
2: ปักหมุดเลยค่ะ
1: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
0: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
1: เป็นคนน้ำมัน
0: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟคไหมคะสมมติเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
0: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
1: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
2: ดึกมาก
1: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
2: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
1: นอนพอ
2: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
0: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็น growth hormone เนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
2: ้
0: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงเรารู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
0: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็ในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามิน C ก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
1: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกิน C เนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: เราจะหาวิตามิน A ได้

0: ได้บ้าง
1: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอลอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
2: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
1: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนฟูบขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
2: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
1: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะเห็นผล
2: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
3: ใช่
2: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
4: สวยหล่อขอเสริม
2: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม
3: ้ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
1: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟลักเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟลกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจน

0: ให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณซาร่าถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันหมอนอ่ะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อก
1: ฉีดเลย
0: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจัง
2: ค่ะหนูแอบขอมีคำถามนิดนึง
0: ค่ะ
2: อย่างแฟตเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดนะคะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับ อะไรก
2: ็คือพลังความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
3: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
3: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
2: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
3: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนนี่นะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
3: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไม้ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสาร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขัน

0: อันนี้ถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดประเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือ เด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก
0: ็
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่ชอบจะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่ท
1: ัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ
0: นะ
1: คะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่หาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อม
0: ถ้
1: าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉะนั้นก็เหมือนกันฉะนั้นคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
0: อ
1: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถ มีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

0: ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่ผมสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะฉันหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
1: ้
0: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้า ฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่เพราะเขาอยาก

0: ็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อโ
1: อ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเป็นของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิต
2: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการ30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป

0: หนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจังรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยแต่เอาซะแล้ว
1: Da da da

0: ย
1: โอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
1: อรอเรือรอลิง
3: จุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
4: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
5: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
4: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วยคุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
5: จริงเหรอ
4: จริง
5: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
4: แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
5: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแค่มากกว่า
4: ผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง
2: จริง
1: เฮ้ย
2: จริงแม
1: ่เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
5: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
6: ป้องพูดจริง
1: พี่หลิง
6: แมน
5: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ
7: ๊กุเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
8: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะนะแอม
8: พี่สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
8: ๋อก็เรื่อง
5: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
7: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็เมื่อวันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอมสิเพน้อง
1: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วนะพี่ปะทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: เออปะทูมันรอนานมันไหวกับแม่กองไปแล้วนี่
1: ตลกนะเราเนี่ย
7: ช่วยอิงเหรอคะ
2: ค่ะคุณยกแขกหมดเลย
7: อือ
4: โอกาสดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
5: ไม่กล้าว่ะ
4: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
8: ้พี่อิงครับ
7: อะไรเหรอ
8: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
5: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณนี่กินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
7: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่ไหมคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
1: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
7: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
5: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่ แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับ ผมได้ลูกเสือมาผมขอไปใช้ลูกเสือเขามาจับขวา
7: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
5: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
7: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
1: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
7: ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
8: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
7: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเออเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
8: โอ้โหขนาดนี้นี่ก็
0: ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
5: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
7: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
5: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
6: นี่เห็นไหมล่ะ
9: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
1: เนี่ยก็จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
9: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
5: เป็นไงกลัวสินี่ถ้าเกิดไม่มีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
7: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
9: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
5: ปิงปองสู้ๆน้ำ
9: ปิงส
5: ู
9: ้ๆน้ำ
5: ป
9: ิ
5: งส
9: ู้ๆน้ำป
5: ิ
9: งส
5: ู้ๆ
9: น้ำป
5: ิ
9: งส
5: ู
9: ้ๆ
5: โอ้โหสุดยอดเพื่อน
9: ปิงสู้ๆ
5: โอ้โหเป็นไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้ค่ะ
5: น
0: ั้นด้วย
5: เลยเหรอ
9: เอ้ยไม่เขียนน้ำปิงสิน้ำปิงสู้ๆน้ำปิงสู้ๆสู้ว้า
0: ปิงสู้ๆสู
9: อยากจะบอก
5: ว่า
9: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
1: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดึกดึกดึกดึกอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแท้ของแท
9: ้ขออ
1: ะไรขาหมูอีกเหรอ
9: ขอหมอค่ะ
1: หนูแม่นอะไรเงี้ยหรอ
9: หมู
1: อ๋อหมูแม
9: ่ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
1: หลานฉันหลานฉัน
7: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
9: เป็นคนสวยค่ะ
5: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังนะ
10: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดี๋ยวคุณมาในบ้านนี้ได้ยังไงคุณเป็นหนูแค่จะบ้าแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
5: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
10: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ย มันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
6: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
10: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
6: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
10: เอาง่ายๆค่ะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
3: ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลำบาก
11: คนละขากันนะแอม
10: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
6: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
10: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
7: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
6: ถูก
7: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
5: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
7: ขอเสียงปรบมือค่ะ
6: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยกลัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
8: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
6: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
8: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
11: ตามสบาย
3: พูดตัดกันแล้วพูดตายแล้ว
11: ผมน่าจะหิวมาก
3: แล้วหิวมากแล้ว
10: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
12: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
10: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
12: า
10: ะเด
12: ี๋
10: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วยค่ะ
12: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
10: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
12: ่
10: ะไปทางขวาไปทางซ้
12: าย
10: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
12: ่
10: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะอ่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
12: โอเคว
10: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
12: หนึ่งครั้ง
10: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
12: สองสาม
10: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยสามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
12: โอเค
10: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
12: โอเค
10: หกเจ็ด
12: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
10: หนึ่งสอง
12: ปั๊บ
10: ฮึบ
12: ปั๊บ
10: ฮึบ
12: ปั๊บปั๊บโอ
10: ้แปดแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
12: ให้สเต็ป
10: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
12: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
10: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
12: ตอนนี้สเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะก้าวชิดก้าวชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
12: ้
10: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
12: ท่าที่2เลยนะครับ
10: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นขวาก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
12: ซ้าย
10: ใช่อ่ะ
12: ซ้าย
10: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมา ยกซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
12: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
10: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มั่นคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
12: ก็พอได้อยู่ครับ
10: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
12: 1
10: 2
12: 3 1
10: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
12: า
10: ะ
12: เสียงขึ้นนะเนี่ย
10: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
12: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกขึ้นนั่ง
10: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
12: อ๋อครับ
10: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
12: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้ใช
10: ่ไหมใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลย
12: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
10: ับใช่ค่ะ
12: ใช่ใช่ใช่
10: เยี่ยมมาก
12: พอบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
10: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
12: ใช่ใ
10: ช่ฮึบ
12: ฮึบ
10: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
12: ครับโ
10: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
12: 1
10: มาอีกที1
12: 1
10: โอเคค่ะ
12: 2แถมแล้วกันแถม
10: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
12: า
10: ะ
12: ได
10: ้ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
12: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
10: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
12: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
10: ใช่ค่ะเหมือนเหวี่ยงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
12: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
12: ครับ
10: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
12: ทำวนไปวนมา
10: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
12: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
10: หรือทวนอีกรอบนึง
12: รู้สึกสดชื่น
10: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
12: ช่วยกันเยอะ
10: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
12: ฮึบ
10: โอเคไหวไหมไหวไหม
12: ไหว
10: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเก่งมากค่ะ
12: เริ่มคล่องแล้ว
10: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
12: า
10: ะ
12: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
10: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
12: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
10: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคอะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
12: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติ
10: หอบ
12: นี่น้องพลอยเก่งจริงๆเลยเน
10: ี่ยเนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15-20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
12: พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
10: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
12: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
10: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
12: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี
10: ้ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
12: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริงๆ
10: ขอบคุณค่ะ
13: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงเอา
7: โอ๊ย
13: โอ๊ยคุณิง
7: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
13: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
7: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
13: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
7: โอ๊ย
14: พลังแสงทะลุมิติ
15: โอ้โหนี่มันนอกโลก
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
14: ้พลังแห่งความคิด
16: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
17: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:00 น.

15นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จ่ายเอาซะแล้ว
1: Da-da-da!

0: ย
1: โอ้โหอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ยโอ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดเนี้ยนะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: เหรอ
1: รอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่ยิงเขาด้วย
5: คุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณยิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: พี่อะไรคุณยิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: โอ้โหไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแหลกแกมาก

0: มีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง
1: จริง
2: เฮ้ย
1: จริงแม
2: ่เฮ้ยป้องชอบอิง
3: เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
1: ป้องพูดจริง
2: พี่หลี
1: แมน
3: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ
4: ๊กุเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
1: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะน้าแอม
1: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกุเรื่องอะไรเหรออ
1: ๋อก็เรื่อง
3: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
4: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
5: อ๋อก็เมื่อวันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทําของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอบสิเพน้อง
6: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตู้แล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
5: ปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กลับนี
6: ้ตลกนะเราเนี่ย
4: ช่วยอิงเหรอคะ
5: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
4: ถือว่าดี
7: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
3: ไม่กล้าว่ะ
7: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
1: ้พี่อิงครับ
4: อะไรเหรอ
1: คือพี่โป้งเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
3: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
4: โอ้โหป้าคะฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
6: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอ่ะ
4: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
3: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไม่ซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
4: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
3: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
4: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
6: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
4: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
1: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
4: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวางกันกินก่อนนะ
1: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ก็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
3: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
4: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
3: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
8: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
6: เนี่ยก็จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
8: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
3: เป็นไงกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
4: ไม่ๆๆๆๆอย่าเสียเวลาเลยมาๆๆแข่งกินดี

0: ใครชนะมามาเลย
1: ได้เลยค่ะโอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
2: ไปปองสู้สู
3: ้น้ำเอ็งสู้สู
2: ้น้ำเอ็งสู้สู
3: ้น้ำเอ็งสู้สู
2: ้โอ้โหสุดยอดเลย
3: สู้สู้สู้สู้สู
2: ้ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
3: เอ็งสู้สู
2: ้เป็นอย่างนี้ครับนั่นด้วย
1: ไม่เหรอ
3: เฮ้ยไม่เขียนน้ำเอ็งสิน้ำเอ็งสู้สู้น้ำเอ็งสู้สู้น้ำเอ็งสู้สู้ว้าว
2: เอ็งสู้สู้
1: กินกระทะได้ไหม
4: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
5: อยากจะบอก
1: ว่า
5: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
4: บอกบอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมุนแต่ดังดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊กอยู่ได้แหมทำเป็นจะย่อเยอะแท้เขาแม่
5: ขอ
3: หมออะไรขอหมูอีกเหรอ
5: ขอหมอค่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
5: ฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แม่หนูว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
4: หลานฉันหลานฉัน
0: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
5: เป็นคนสวยค่ะ
2: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังนะ
6: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงแล้วคุณเป็นหนูแค่กับข้าแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าของหรือเปล่า
2: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
1: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
6: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
1: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
6: เอาง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแล้วถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
4: ไม่ได้หรอกคะไม่ได
3: ้
4: นะคะเด
3: ี๋
4: ยวม
3: ัน
4: จะ
3: เล่น
4: ไข้ลำบาก
3: คนละขาก
6: ัน
3: นะแอม
6: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ยขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
6: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
0: ขอไลน์กันแล้วเนาะ

0: งั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
1: ถูก
0: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
0: เขาเสียบอกเลยค่ะ
2: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยกลัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
3: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
2: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
3: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
4: สบาย
5: หักแล้วพูดตายแล้วผม
6: น่าจะหิวมาก
5: หิวมาก
7: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
8: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
7: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
8: า
7: ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
8: ครับ
7: ค่ะ
8: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
7: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
8: ่
7: ะไปทางขวาไปทางซ้
8: าย
7: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
8: ่
7: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
8: โอเคว
7: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
8: หนึ่งครั้ง
7: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
8: สองสาม
7: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยสามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
8: โอเค
7: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
8: โอเค
7: หกเจ็ด
8: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
7: หนึ่งสอง
8: ปั๊บ
7: ป
8: ั๊บ
7: ป
8: ั๊บปั๊บโอ้โ
7: หแต่แล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
8: ให้สเต็ป
7: โอเคพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
8: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
7: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
8: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
8: ้
7: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
8: ท่าที่2เลยนะครับ
7: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
8: ซ
7: ้
8: าย
7: ใช่อ่ะ
8: ซ้ายแล้
7: วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมายกซ้ายยกขวาแล้วบิดซอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
8: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหม
7: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
8: ก็พอได้อยู่ครับ
7: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
8: 1
7: 2
8: 3
7: 1 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
8: า
7: ะ
8: เสียงขึ้นนะเนี่ย
7: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
8: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกขึ้นนั่ง
7: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
8: อ๋อคร
7: ับค่อยๆลงก่อน

0: ลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
1: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
0: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
1: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เยี่ยมมาก
1: เออพอมาบั้นท้ายแล้วลูกขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่ฮึบ
1: ฮึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับโ
0: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: สองแถมแล้วกันแถม
0: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงสองมาแทงสองมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวไหม
1: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3โอเคนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบแค่น้องพลอยเก่งจริงๆเลย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่นุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงเอา
3: โอ๊ย
2: โอ๊ยคุณลิง
3: เป็นไงอ่ะโอ๊ยหลังยอก
2: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
3: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่

0: ปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้
1: ตรงไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหวว

0: แล้วหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณแม่นิน่าครับสวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเรา2คนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการไวที่ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
0: ก็มีปัญหาก
1: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเดี๋ยวไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัว

0: ไหนกินยากครับมีสองครอบครัว
1: ครอบคร
0: ัวไหนกินเยอะครับสามครัวสองยากสามเยอะ
1: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
0: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
0: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
0: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เอาเป็นชิ้นก็
0: 3ชิ้นก็3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย
1: เดี๋ยวมีทานยากทานยากยังไงคะ
3: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
1: คุณที่สงสัยมั้ยคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคืออามานเนี่ยปริมาณน้อยแล้วเพราะถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
0: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
4: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
1: ใจจุกปุ๊บปังปัง
0: จ
1: ุ
0: ดปุ๊บกันไปเลย
1: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
1: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี
7: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
0: นี่ฮะทักทานนี่ฮะเนี่ย
8: สายเด็กสายเด็ก
9: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันก็ไม่อร่อยหรอกคุณ
10: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
0: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข่สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
4: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
0: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
4: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
0: เพราะว่า
4: ซดแต่น้ำค่ะ
1: ก็คือถ้าทานไม่ทานแต่น้ำ
0: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำกันจืด
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
1: ก็ไม่
0: ลุงทานเลยเนมี
1: ่โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้

0: คุณแม่บอกว่าจะตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในมีดตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลเห็นลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่า

0: ามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยนะมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซปต์ตัวเองน
1: ะ
0: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชื่ออะไรครับ
2: โตโน่ครับ
3: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
2: ชอบทานอาหารครับ
3: ทานอะไรอ่ะ
2: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
4: โอ้โห
3: แล้วปกติเรากินผักไหม
2: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
3: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
2: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหได้คายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ
3: ขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
4: ใช่อ
3: ันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้ง
4: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
3: หลากหลายมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
4: ่
1: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
5: สวัสดีค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
6: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
5: กินขนมไข่ขนมหวาน
6: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
5: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
6: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
5: สีขาวข้าวสาร
6: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
5: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้น้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: แต่ไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค
3: ่ะอธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
8: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
7: ข้าวผัดปูชิ้นฝอยน้ำอัดลม

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: อ่ะแล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันๆจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ

0: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
1: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
2: ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
1: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
2: ไม่ทานค่ะ
1: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนปากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
1: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
4: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
5: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
4: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรคะ
6: ก่อนครับ
7: ก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
6: 30ครับ
7: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
6: กินเยอะ
1: โดนัท
4: หนูเต็มที่มาก
1: เป็นไฟ
7: ก่อนร
1: ู้
7: จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
6: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
7: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
6: ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
1: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
8: ชามใหญ่ค่ะ
1: ชามใหญ่
8: ใช่ค
1: ่
8: ะ
1: แม่ไม่คิดเลย
4: ไม่คิดเลย
1: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
8: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
1: ่
8: ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
8: สั่งเองค่ะ
1: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
8: เขาจะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
1: ่
8: ะ
1: เล็กน้ำพิเศษ
8: ไม่ใส่พริก
1: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
8: นอกนั้นใส่มา
1: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
9: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
6: ชามใหญ่ครับ
9: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
1: นี่คือลูกสูตร
6: ตาดีครับตาแดงครับ
1: ไม่อีก
9: ชามใหญ่เหรอ
6: ก็ตาแดงครับ
1: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีเลยข้าวผัด
9: จานเล็กไม่พอเหรอ
1: โอ้โห
9: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
6: จานใหญ่ครับ
9: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
6: ก็ผมอยู่บ้านผมก็ชอบบางอย่าง
1: น้องก่อนก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องก่อนโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม
4: ่
1: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
5: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
4: ใช้ชามใหญ่
5: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีพอดี

0: ำหรับเขาอะค่ะ
1: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานขอจานใหญ่อาหารใหญ่ก็ได้
2: ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
0: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
2: อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพ่อจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
0: และก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่จะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทําความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
5: แข็งแรง
4: กระดูก
5: แข็งแรง
4: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่อง

0: ทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
1: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นี่บอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ไ
1: ปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
0: ง
1: เขาวิ่งไม่ได้เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวหนึ่งหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือ
0: ก็
1: เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สักสองรอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามเราไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็
4: นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะเออพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพีมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพีมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบ้านวางไว
6: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
7: ๆ
6: เอาช้อนเล็ก
7: ๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ตามธรรมชาติ
7: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่

0: ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
1: โอ้ได้กินจ้ะโอเคเราไปกินนะครับยังไม่สุดนะครับ
2: ในเมนู
1: ส
2: อง
1: เกลือสองเกลือแก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร

0: โอ้หลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละ
1: ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะแซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆหรืออย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: แม่นิน่าครับคุณหมอครับนอกจากเราทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: ยนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะสนุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
1: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกันวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
3: ่ไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟรุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิของครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี
5: ่อารมณ์ดีทั้งคู
1: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิณาบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิณาย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
1: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
2: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่อง
0: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: นี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
2: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมันเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำไม่อินนะ
0: อ
1: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
2: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
6: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขาจะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
8: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
9: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
9: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
2: ้ถือว่าการเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
0: จ
2: ริงที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างนี้ต่อไปค่ะ
0: อย่างนี้เอง
1: แล้วเนี่ยประโยคต่อไป
0: เออมันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
0: โอ้อ้อนวอนเลย
2: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
0: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
2: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
0: ตั้งคำถาม
2: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
0: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วย
1: ครับแล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
2: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกใน5สินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
2: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างบอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: คว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
2: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุ
2: ใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุไปต่างๆแบบนี้
0: สอนการอ่านเกี่ยวกับ
10: ก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
1: อ
10: นหยุด
1: หยุด
10: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตั
1: ว
10: e
1: ตั
10: ว e เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ e ก็จะทำได้ให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บ
1: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
10: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำใช
2: ่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
0: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ ก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวของเราเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้สู้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิงของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยน

ชื่อกิตติกวินรัตนสกุลอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดีมครับเกมที่ถนัด Counter Strike ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือนี่มันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือเปล่า
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
1: พูดหน่อยก็ได้
0: e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมี MOBA กับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอ่ะครับ
0: MOBA คือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: และอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: เช่น
1: ประมาณน
0: ี้ Marvel Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี C เกมมีอะไรพวกนี้ด
0: ้
1: วย
0: โอ้มี C เกมด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน C เกมมั้ยตัวนี
1: ้ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไว
0: ้อ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร์
1: ใช่เป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้มันจะแบ่งระดับมันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยที่2 100,000อ๋อ
0: แล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ลูกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: อืมแล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร
1: ่เมื่อประมาณเข้าม.1ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋อในที่บ้านแหละพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
0: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั
0: ้งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3ปลายภาคก็ติด16ตัว
0: ม.3ปลายภาคติด16ตัว
1: ม.3นี่แทบจะครองหมดแล้ว
0: ทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติดศูนย์16ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15ตัว
0: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
1: ใช่แล้วเขามันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ศูนย์
1: แก้ศูนย์ให
0: ้แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมบอกกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมมาบอกแม่กลับบ้าน
0: บอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
1: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แย
0: ่เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งเลยด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์
0: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนโดนเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
0: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อหรอครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขาเข้ามาพูดว่าให้ไปเรียนคอสนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับ
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลา
1: จัดเวลา
0: ไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
1: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นแต่เกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแลแล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: างนี้ละกัน
1: ดีครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอมคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนาศิลแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
2: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
2: ยเพราะเอาเกียรติจากม.3มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
2: ไม่ได้คิดเลยตอนเรียนไม่ได้คิด
0: เลย
2: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
2: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาเขาประมาณสักปีหนึ่งเลยครับก็ลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
2: ใช่
0: ก็เปลี่ยนเคาน์เตอร์เนี่ยนะ
2: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
2: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
2: ใช่ครับ
0: เราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
2: มันเพราะว่าผมแข่งเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
2: ี
0: ม
2: 5คนครับ
0: ทีม5คน
2: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมเป็นเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
2: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
2: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเขาไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
2: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็นเก่ง
2: ชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้ยมีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
2: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
2: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองแล้วเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
2: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
2: APS ThailandCounter Pro League มั้งครับ
0: Counter Pro League อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
2: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
2: คร
0: ับ แล้วตอนเราไปอยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
2: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
2: ใช่ครับจันถึงศุกร์ประมาณนะครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬา e-sport ถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
2: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยไหมเนี่ย
2: ใช่
0: มีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
2: ้มีครับ
0: มีด้วยไหนลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
2: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกแมเนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาจะออเดอร์มาให้
0: จริงป่ะก็คือสั่งข้าวเลยสั่งมาให้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
2: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
2: ใช่ครับเล่นเกมคอร์เตอร์นั่นแหละครับ
0: อ่า
2: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสคริมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
2: 5v5ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที 5-6 ชั่วโมงเลย
2: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงหนึ่งในระหว่างช่วงกลางนะครับ
0: ก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก 2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
2: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยเรื่องข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
2: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
2: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
2: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
2: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
2: เยอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
2: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
2: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
2: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
2: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเขาเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: อ๋อก็คือ
2: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการ ทำงานเป็นทีม
2: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ป่ะ
2: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
2: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
0: ฮะจริงปะเนี่ย
2: ครับ
0: 50,000เลยนะ
2: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมากเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
2: ใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
2: เขาคิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ย
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
2: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้ผมก็ได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนุ่มจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกกันอะไรบ้าง
2: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
0: เราใช้เวลา
2: ก็นะ
0: แค่ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
2: แค่ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากอะไรครับเหมือนจากห้องก็ต่อมือไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
2: แค่นั้นเลย
0: อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
2: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับ
0: แต่เกมก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมและถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับผมคุณหมอครับ
2: แ
0: บบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสั่งได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
0: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
2: ไม่เยอะ
0: แทบ
2: ถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะว
0: ่
2: าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกเพราะฉะนั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกนั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
0: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กน่ามีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
2: หัวร้อน
0: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่า

0: เกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
1: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
0: ถ้าใช้ผิดเนาะ
1: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันเนี้ยน่าจะทำให้เป็นปัญหา
0: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
1: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรจะเราก็ควรจะคุยกันนะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบ
0: เสียการเสีย
1: งานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันสิบ11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบจะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
0: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
1: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
0: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
1: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้นแบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
0: หมายความว่า
1: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
0: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
1: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
0: ทดแทนกันได้
1: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
0: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอ่ะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกมากน้อยแค่ไหนคร
1: ับ ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
0: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
1: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
0: ครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
0: เงียบ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
0: ้ครับ
1: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระ
0: ตุ้นตลอดเวลา
1: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
0: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
1: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็จะโตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
0: ภูมิคุ้มกันต่ำ
1: เบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
0: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
1: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
0: ครับ
1: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
0: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยง
1: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
0: มอบหมายทัส
1: ก์การหมายทัสก์บางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
0: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
1: คุยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
0: ์ครับ
1: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
0: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
1: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกัน
0: จริง
1: ก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
0: มือถือ
1: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็มันก็ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
0: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่แล้วถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับและเวลาของรายการ Gen Y วันนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU

ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการ

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
1: ่โอ้โอ้มาแล
3: ้
1: ว
3: โว้รอดบุดวิด
4: ช็อก
5: เสียงใครมาวิ่งมาแถวนี้นะ
0: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
0: What

0: A toad. T-O-A-D. Toad. A toad. Toads.
1: คุณกบทั้งสามมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับ
2: No, no. Don't touch me.
1: ฮะ กบพูดภาษาอังกฤษ
2: พูดได้นิดหน่อยเวลาตกใจน่ะ
1: ทำไมจับไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็เราไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
3: แต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
2: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
3: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
2: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
2: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
4: เย็นสบายมากๆเลย
5: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้าง
3: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี
1: What is

0: tricycle. T R I C Y C L E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยองเปียกหมดเลยอ่ะ
1: โอ้ยขอโทษทีนะลืมไปเลยอ่ะพอดีมันไว้หน่อยอ่ะ
3: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบเนี้ยแหละ
1: ไม่ไหวไม่ไหว
2: อ
1: ้
2: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะ
1: โอเคโอเค
4: โอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: จะไปไหนอ่ะทางนี้ทางนี
3: ้ในบ้านเนี่ยเหรอ
2: ใช่แล้วครับ
3: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
2: อย่าคิดมากนะครับ
4: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ยานี้เหมือนเราเลยฮะ
2: เอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ยใครเป็นคนทำเหรอครับหยองลุยเลย
3: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามาแล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวก็โดนชนบาดเจ็บกันแบบเนี้ยแหละ
2: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
3: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
4: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
3: ฮะสอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
4: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
3: เสียเวลาข้ามเลยละกัน
2: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
3: เห็นด้วยเห็นด้วย
4: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
3: ยอดไปเลย
2: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
4: ตามมากันเลยครับ
2: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสียงอะไรคะ
4: What is it

0: train. T R A I N train. A train. Trains.
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช
0: ่เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอะโหดาวี่ไอเดียสุดยอดเลยทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว
3: ข้ามมาจนได้นะครับ
2: ขอบคุณพวกเธอมากนะที่สอนพวกเราตรงนั้นแหละตรงนั้น
3: What is it

0: a tree. T-R-E-E, tree. A tree. Trees.
1: เพราะพวกเธอแท้ๆทำให้พวกเรามาถึงบึงนี้อย่างปลอดภัย
2: คุณครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนข้ามถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
1: เยี่ยมเลยนะ
2: ไม่เท่าไหร่แล้วครับข้ามถนนให้ปลอดภัย
3: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully
2: แล้วค่อยข้าม

0: tricycle. A toad. A tree. A train. A tricycle.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กับหมูหยองกันนะครับ

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad! Good job! What is it? Tree? Tricycle? Train! Train! Wow!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อย

ไว้นะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้ง2ข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยาก

0: ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาพระราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้

0: วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสาแห่งนี้นะครับก็เป็นสภาที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สิทธิแบบของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราจะให้พวกเด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความคิดความเห็นแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระ
1: ครับและนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นล่ะครับ
0: และในสภาแห่งนี้นะครับเราจะเปิดประเด็นที่พวกเราเนี่ยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็ได้แต่เราจะเอาประเด็นพวกนั้นนะฮะมาขยายแล้วก็เป็นคำตอบให้กับสังคมครับ
1: ครับโดยมีผมน้องเดี่ยวพัฒดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: แล้วก็มีผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาหรือว่าสสดในสภาเนี่ยมีทั้งหมด10ท่านด้วยกัน
1: 10ท่านครับ
0: แล้วก็มีสมาชิกนอกสภาเนี่ยอีก40ท่านทั้งหมดเป็น50ท่านแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่นอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปพบปากกับเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาเขาเป็นยังไง
1: อ๋อตอนนี้อยากรู้ความคิดเห็นของสมาชิกในสภาแล้วครับ
0: อยากรู้แล้วก็ต้องเจอตัวพวกเขาเลยนะฮะขอเชิญท่านสมาชิกทั้ง10ท่านครับ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีทั้ง10ท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับมีเก็บความรุ่นเล็กๆน้อยๆครับมาถามครับมีเงินอยู่10บาทนะครับ
0: มีเงินอยู่10บาทนะฮะ
1: ซื้อของไปทั้งหมด3บาท
0: อาจารย
1: ์3บาท
0: อาจารย์
1: จะถามว่าเราจะได้รับเงินทอนมาทั้งหมดกี่บาท
0: ฟังเดี๋ยวทีละท่านครับ
1: ไม่จบก่อนครับยังมีตัวเลือกครับก็ข้อกอนะครับมีทอนมา7บาท
0: ถั่วต้ม
1: เดี๋ยวรอก่อน
0: ยัง
1: ขอไข่ครับทอนมา2บาท
0: ไม่น่าใช่
1: ข้อควายครับข้อสุดท้าย
0: ครับ
1: ไม่ต้องทอนครับเอาคิดดีๆนะครับให้
0: ไม่ต้องคิดแล้วตอบเลยครับท่านประธานฮะ
1: เอาครับเชิญท่านโฆษกครับ
0: 7บาทครับ
1: อ๋อครับได้ครับได้เอา
0: ท่านตัวแม่ง
1: ท่านตัวแม่ง
2: เจ็ดบาทนะ
0: โอ้โหเหมือนกันครับผม
1: โอ้โหเจ็ดบาท
0: เดี๋ยวนะท่านมิว
3: สองบาท
1: สองบาทครับโฟกัสครับโฟกัส
4: เอาเจ็ดบาทครับ
1: โอ้
0: เจ็ดบาทนะฮะ
1: มีใครที่ไม่ได้ออกเสียงว่าเป็นเจ็ดบาทบ้างยกมือ
0: ใครที่ไม่ได้เป็นเจ็ดบาท
1: อันนี้คือกี่บาทครับกี่บาทกัน
5: สองบาท
1: สองบาทใช่ไหมครับสองบาทเฉลยก็คือคำตอบก็คือ
0: แทน
1: ถูกทุกคนครับ

0: มันไม่แฟร์ท่านเอิร์นบอกมันไม่แฟร์ให้ผู้คนได้ยังไงฮะ
1: เรามีเงินอยู่10บาทใช่มั้ยครับ
0: 10บาทครับ
1: เงิน10บาทไม่จําเป็นต้องมีแต่เหรียญ10นะครับ5บาท2เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: 5บาท2เหรียญก็เป็น10บาทครับผม
1: แล้วถ้าเรามีเหรียญบาท10เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: เดี๋ยวนะฮะนับก่อนแค่1 2 3 4 5 6 7 10บาทครับผม
1: 10บาทใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราให้เหรียญ10เข้าไป1เหรียญ
0: ที่เป็น1เหรียญ
1: เราจะได้ทอนมา7บาทเหมือนที่ท่านโฆษกต้อยพูด
0: เจ็ดบาทก็ถูกเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: โอ้โหรอดตัวไปไม่ถูกไม่สวย
1: ขอไข่นะครับ2บาท
0: เรามี
1: เหรียญ5อยู่2เหรียญเราให้เหรียญ5เข้าไปเหรียญนึง
0: เอาอีกเหรียญนึงเก็บไว
1: ้อีกเหรียญนึงเก็บไว้เพราะแค่3บาทเราก็ได้ทอนมา2บาทครับแล้วเรามีเหรียญบาท10เหรียญ
0: 10เหรียญครับ
1: อันนี้คือข้อควายนะครับเราให้เขาไป3บาทพอดีเขาก็ไม่ต้องทอนครับ
0: อันนี้พี่ต้อยเข้าใจแล
1: ้วเรื่องนี้ครับขนาดคำถามเดียวนะครับยังมีคำตอบได้หลายคำตอบเลยครับ
0: เพราะว่าทุกคนมีความคิดความอ่านหมด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะว่าแต่ว่าในประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี
1: ้โอ้โหมีทั้งเรื่องโรงเรียนไม่ได้คุณภาพนะครับหลักสูตรไม่ดีครูไม่พร้อมจะควบรวมโรงเรียนไม่ควบ
0: เลยยุบไม่ยุบเดี๋ยวท่านประธานครับยุบปิดไม่พูด
1: ครับ
0: เป็นควบรวม
1: โอเคได้เลยครับเป็นการควบรวมนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองครับวันนี้แหมเรื่องแรกที่ต้องถามเลยนะคร
0: ับ ประเด็นแรกเอาเป็นประเด็นอะไรเนี่ยฮะท่านประธานครับ
1: เป็นประเด็นที่ว่าโรงเรียนในฝันของท่านสมาชิกเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคน
0: โรงเรียนในฝันของแต่ละท่านสมาชิกเนี่ยเป็นอย่างไรใครพร้อมแล้วยกมือครับท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกโฟกัสก่อนแล้วคุณภาพสะอาด
0: ความหมายของท่านโฟกัสคุณภาพเนี่ยเป็นยังไง
2: ครูสอนดี
0: มีครูสอนดี
1: โรงเรียนก็ต้องมีครู
0: มีครูที่ดี
1: ที่ดี
0: แล้วมีอะไรอีก
2: สิ่งแวดล้อมที่ดี
1: มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: สิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือไม่มีขยะโรงเรียนสะอาดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ใช่คร
1: ับ เป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยคร
0: ับเอาท่านเอิร์ธเลย
3: อยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ค่ะอ
0: ยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ไม่ตอนนี
1: ้โรงเรียนของท่านเอิร์ธ
0: มีกี่ชั้น
3: ก็ตึกเรียนของหนูมี3ชั้นแต่ถ้าจะสมมติจะไปเรียนดนตรีก็อยู่ชั้น5
0: บางตึก3ชั้นบางตึก5ชั้น
3: แล้วพอขึ้นไปนี่คือแบบพอเข้าห้องแอร์เหมือนแบบเพื่อนบางคนก็เลือดกำเดาไหลเพราะว่าพออยู่ข้างนอกมันเหนื่อยเหงื่อออกพอเข้ามาข้างในแอร์เย็นๆคือแบบว่าหลายอย่างทั้งร้อนทั้งหนาว
0: นะ
1: อยากให้มีลิฟต์แล้วอยากให้มีอะไรอีกครับโรงเรียนในฝัน
3: ก็อาหารกลางวันของทางโรงเรียนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูเป็นคนแบบว่าเร็วกว่าไอ้พวกนี้มากแบบว่าถ้าอะไรไม่สะอาดเนี่ยหนูจะแบบท้องพังทันที
1: ท้องพัง
0: ท้องเสีย
1: ท้องพังแล้วไปซ่อมที่ร้านไหน
0: ไม่ใช่พังอย่างนั้นครับท่านประธานครับแม่ท่านประธานก็เล่นตามตัว
1: ท่านสมาชิกต่อไป
0: ท่านเฮียปี๊บครับโรงเรียนในฝันครับ
4: อยากให้ไม่มีคุณครูนอนเล่นได้อย่างเดียวพักกลางวันแบบนกจัก
0: อันนี้ก็
4: เช้ามาได้ร้อยคะแนนเลย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เราจะต้องเสนอไปทางรัฐบาลนะครับ
1: ครับคือโรงเรียน
0: เนี่ย
1: ไม่มีครูครับ
0: ไม่ต้องมีครูนอนทั้งวันโอเคขอบคุณมาก
1: ขอบคุณเฮียปี๊บ
0: อันนี้เป็นความคิดอีกหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: อีกหนึ่งความคิดมาทางนี้บ้างเอานู่นดีกว่าเอาท่านนินโยดีกว่า
1: ท่านนินโย
0: ท่านนินโย
5: มีแต่เล่นค่ะไม่มีเรียนเลย
0: เดี๋ยวนะท่านนินโยครับอะไรนะ
5: มีแต่เล่นค่ะไม่มีเรียน
0: ย้ายไปนั่งกับท่านเฮียปี๊บครับ
1: ท่านครับ
0: ทุกวันนี้เดี๋ยวท่านนินโยเล่นกี่ชั่วโมงครับ
6: อ๋อเล่นสักประมาณครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อคือท่านนินโยเนี่ยต้องการเวลาที
1: ่ในการ2ชั่วโมงค่ะ
0: ต้องการ2ชั่วโมงต่อวัน
6: ครับ
0: นะเอาต่อมาเลยครับท่านเข้าบ้านครับ
6: อยากให้ห้องน้ำสะอาดขึ้นจ้าเดิม
0: เดี๋ยวแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะมีใครไม่กดหรือว่าม
6: ีใครไม่ล้างน้ำม
0: ี
6: ใครไม่กด
0: คือไม่สะอาดโอเคท่านประธานผ่านไป
1: มีท่านสมาชิกคนไหนอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนในฝันอีก
0: ท่านมิวฮะ
1: สมาชิกมิว
7: กิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนทำก็อยากให้มีแบบครบถ้วนสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กแบบมีพัฒนาการไปในด้านต่างๆเป็นของตัวเองอย่างเช่นพวกกิจกรรมชมรมที่มีอยู่
0: อ๋อเพราะแสดงว่าแต่ละเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความชอบไม่เหมือนก
1: ัน ความชอบความถนัด
0: ท่านมีความหมายถึงว่าเพิ่มช่วงเวลานี
1: ้เพื่อสนับสนุนให้เขาได้มีความสามารถทางด้านที่เขาถนัด
0: โอเคท่านท่านเหนือ
8: ให้มีการระบบศึกษาดีขึ้นคนที่ไม่ได้ครูที่ไม่ได้มาตรฐานจะให้ลาออกไป
0: โอ้ยแรงมากเลยครูที่ไม่ได้มาตรฐานให้ลาออกไม่ท่านเหนือรู้เลยเหรอว่าครูคนนี้

0: ความสามารถไม่ถึงที่จะมาสอนท่านเหนือได้ท่านเหนือรู้เลยไหม
1: ครูนี่ไม่มีความสามารถจะสอนเลื่อยเปื่อยคร
0: ับ
1: อ๋
0: อสอนเลื่อยเปื่อย
2: ไม่ดีนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวการสอนเลื่อยเปื่อยนี่เป็นการสอนยังไงแบบเหนือ
3: สอนอาม่าเอาหมูมานะครับต้มให้เปื่อย
1: ไม
3: ่
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: ครูตามไม่ทันเลยเราก็ฟังความคิดความเห็นของท่านสมาชิกในสภาแล้ว
3: ไปเรียบร้อยครับ
0: เราจะไปฟัง
3: ความคิดเห็นจาก
0: สภากันบ้าง
3: นอกสภาครับ
0: ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนในฝันของเขาครับ
3: เชิญครับ
4: โรงเรียนในฝันของหนู
5: โรงเรียนในฝันของหนูก็คือพื้นสนามของหนูนี่ก็จะเป็นแบบสนามหญ้ามีลมผ่านมาเย็นสบายสบาย
6: อยากให้โรงเรียนสะอาดและก็กว้างขึ้นกว่านี้มันน่าจะอ้วนขึ้นกว่านี้ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋ออยากให้โรงเรียนอ้วน
6: ๆ
0: ค่ะก็ต้องกินเยอะๆเน
6: า
0: ะ
6: ค่ะเพชรแม่หนูอยากให้โรงเรียนมีให้โรงเรียนสวย
7: สะอาดคุณครูสอนดีค่ะ
8: สะอาดสดชื่นร่มรื่นค่ะ
9: อยากให้มีต้นไม้เยอะๆครับ
10: ก็มีต้นไม้เยอะๆมีสวนดอกไม้ในโรงเรียน
11: ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นมีเพื่อนเยอะๆจะได้เล่นกันแล้วก็เรียนหนังสือแบบสนุก
4: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านในประเด็นโรงเรียนในฝันปรากฏว่าอันดับ1ต้องเป็นโรงเรียนที่สะอาดรองลงมาคือสาธารณูปโภคที่ดีถ้าทุกโรงเรียนเป็นแบบนั้นได้เด็กๆคงจะมีความสุขกันมากเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดเหมือนกับสมาชิกในสภาคืออันดับ1คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็ต่อมาคือด้านสาธารณูปโภคคือเรื่องความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะนะครับว่าแต่ว่านี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่กันบ้าง
3: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
12: คุณภาพการศึกษาที่ดีในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปที่เป็นค่านิยมของพ่อแม่กับคุณภาพที่ดีที่มันควรจะเป็นเนี่ยปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันคุณภาพที่ดีของพ่อแม่ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ทัศนคติเรื่องของค่านิยมเพราะว่าจะวัดกันว่าคุณภาพการศึกษาที่ดีคือเฮ้ยโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมันต้องมีลูกเข้าไปเรียนแล้วจะต้องเก่งบางคนนี่เป็นโรงเรียนในฝันของเขาเลยนะว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนนี้ได้มันคือสุดยอดของชีวิตแต่เป็นในฝันของพ่อแม่นะไม่ใช่เป็นในฝันของลูกนะเคยถามคำถามลูกหรือเปล่าว่าลูกอยากได้โรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนหรือเปล่าโรงเรียนที่เราคิดว่าดีเนี่ยลูกก็จะต้องไปแข่งขันใช่ไหมคิดดูซิปัจจุบันนี้เนี่ยแข่งกันยิ่งนับวันยิ่งแข่งแล้วก็ลูกก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆและเด็กก็จะมองแต่ว่าเป้าหมายปลายทางให้ได้มาซึ่งเกรดเฉลี่ยดีโดยที่ไม่ได้สนถึงวิธีการว่าเฮ้ยควรจะต้องมีความสุขด้วยนะถึงเวลาต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าโครงสร้างระบบการศึกษาในบ้านเรามันมีปัญหา
0: และนั่นก็คือความคิดความเห็นของผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเขามองคนละด้านแบบเด็กๆเลย
3: ครับ
0: ท่านเอิร์ธมีไหมเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม
5: มีค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้ามีอะไรให้บอกเพราะคุณพ่อคุณแม่กลัวหนูเป็นเหมือนกับลูกเพื่อนแม่ค่ะ
3: เป็นยังไงลูกเพื่อนแม่ลูกเพื่อนแม่
5: คือแบบแม่เขาอ่ะต้องการให้เพื่อนเนี้ยเด็กอ่ะสอบให้ได้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงค่าเทอมก็แพงเขาก็ยอมทุกอย่างแม่เขาก็แบบบังคับอ่าน 3-4 ชั่วโมงต้องอ่านสอบทุกวิชาแล้วแบบว่าหนูก็สงสารเขานะแบบว่า
0: หนูไม่ใช่เขาอ่านไหมลูก
5: เพราะหนูไม่ได้สอบโรงเรียนเดียวกับเขาเขาก็บอกว่าเขาเคยมาร้องไห้กับหนูเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเขาอยากเข้าโรงเรียนอีกโรงเรียนนะแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมแม่เขาอยากจะให้เข้าโรงเรียนนี้เขาก็ต้องอ่านหนังสือทุกวัน
0: อันนี้ก็เป็น อีกความคิดนึงซึ่งจริงๆเด็กสมัยนี้ถือว่าเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะยังไงก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนาะ
3: ใช่ครับ
0: จะบังคับลูกอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะ
3: แต่ว่าเรื่องโรงเรียนเนี่ยครับปัญหาที่แบบเจอแรกๆนะครับ
0: ค
3: ือน้องๆเด็กๆเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนครับผมก็เลยอยากรู้ว่าท่านสมาชิกในสภาของเราเนี่ยอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียนกัน
0: ประเด็นต่อไปคืออยากไปโรงเรียนหรือไม่

0: ไม่อยากไปโรงเรียน
1: ท่านเฮียปี๊บไม่อยากแน่นอน
2: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่
1: อาจจะอยากไป
3: ก่อนท่านเฮียปี๊บ
1: ท่านเฮียปี๊บครับ
4: อยากไปครับ
2: ทำไมถึงอยากไปโรงเรียน
1: เพราะอะไรอยากไปนอนอยากไปทำไมบอกมา
4: เอาให้ได้ความรู้ก่อนแล้วค่อยไปนอน
1: ประเด็นนี้เอาตอบมาหล่อเลยอ่ะ
3: โอ้โหแบบเฟี้ยวแบบเฟี้ยวอ
1: ยากไปเพื่อได้ความรู้โอเคท่านต่อมาท่านตุ๋ยเม้ง
5: อยากไปครับเพราะจะได้เรียนวิชาภาษาไทยครับ
3: แล้วทำไมถึงชอบคร
5: ับคุณครูใจดี
1: คุณครูใจดีด้วย
5: สอนเข้าใจง่าย
1: ท่านน้องเอลครับอยากไปหรือเปล่าครับ
6: อยากไปค่ะ
1: เพราะอะไรครับ
6: เพราะว่าพอไปที่โรงเรียนแล้วมันเวลาเรียนก็ได้เจอเพื่อนมันก็สนุกไปด้วย
1: ก็สนุกด้วย
6: ใช่
1: คือไม่เครียดไม่เบื่อ
3: ชอบ
1: เราไปทางนู้นต้องไหม
3: ไปเลยครับรู้สึกท่าน
1: เดี๋ยวเวลาผมคุยกับท่านนินโยเนี่ยผมต้องขยับมาคุยกับท่านแบบว่าตัวต่อตัว
3: ใกล้ชิดหน่อย
1: ขยับมา
2: เพราะอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: เพราะผมคุยไม่รู้เรื่องครับผมคุยไกลแล้วผมเหนื่อยมากเลยกับคุณเนี่ย
3: เชิญเลยครับ
1: ท่านนินโยครับ
3: ตามสบายครับ
1: อยากไป
3: หรือ
4: ทั้งสองข้อครับ
3: อธิบาย
1: กลับครับผมไม่ได้ความรู้อะไร
4: ท
1: ั้
4: งสองข้อก็คือว
1: ่า
4: ไม่อยากไปเพราะว่า
1: ไม่อยากไปเพราะว่าม
4: ันต้องเรียนแล้วที่อยากไปเพราะได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้
2: ไปเล่นบอลด้วย
1: อยากไปเล่นบอลด้วยโอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นของ
2: ที
1: ่
2: บ
1: ้
2: านไม่มีให้ใครเล่นบอลด้วย
1: อ๋อโอเคต่อไป
3: บุญครับ
1: ท่านข้าวปุ้น
3: ท่านครับท่านครับ
1: ท่
3: านข้าวปั้น
1: แม่ท่านข้าวปั้นครับอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียน
7: อยากไปครับ
1: เพราะอะไรนั่งดี
7: อยากไปเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็มีวิชาที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: อ่านจริงป่ะถามจริง
7: จริงแล้วก็ภาษาไทย
1: โอเคเราได้ความรู้จากข้าวปั้นมาแล้ว
3: ท่านเหนือแสดงความคิดเห็นได้เลย
8: เพราะว่าหนูอยากไปโรงเรียน
1: ครับ
8: เพราะว่าเพื่อนที่ห้องอ่ะต้อนรับหนูดีมากเลย
1: โอ้ต้อนรับเลยเหรอ
3: ต้อนรับ
8: เพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าห้อง
1: โอ้โหนั่นไงอันนี้ประเด็นหลัก
3: แล้วต้อนรับยังไงครับต้อนรับยังไง
1: ยืนเข้าแถวเรียงเลยมั้ย
3: ยืนภูมิแดง
8: ว่าไม่ใช่แบบว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่า
1: ทุกคนรักเราเวลาเราเห็นเราแล้วก็อยากเล่นอะไรอย่างนี
8: ้อยากไปโรงเร
1: ีย
8: นอยากไปโรงเรียนพี่เขาว่าอยากเจอเพื่อนแล้วก็อยากเรียนหนังสือ
3: แหมฟังความคิดเห็นในสภามาก็เยอะแล้วนะคะผมว่าตอนนี้เนี่ยประธานเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกนอกสภาแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
9: เด็กๆอยากไปโรงเรียนหรือเปล่า
10: อยากค่ะ
11: หนูอยากค่ะ
12: อยาก
13: มาทุกวันครับไม่เคยค่ะ
14: มาแล้วเราได้หนังสือค่ะ
15: เราจะได้รู้ภาษาค่ะ
16: ได้ความรู้เพิ่มเติมเวลาจบป.6ไปจะได้ไปสอบต่อเข้าได
17: ้ค่ะมีเพื่อนเยอะแล้วก็อยากเรียนหนังสือด้วยค่ะ
18: หนูไม่ชอบอยู่เฉยๆหนูชอบทำกิจกรรม
9: น่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆไปโรงเรียนแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าโรงเรียนดีเด็กๆก็จะดีไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับเราได้ชมความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันไปแล้ว
3: ครับ
1: นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากไปที่อยากไปเพราะว่า1เลยนะอยากไปเจอเพื่อน
3: เจอเพื่อนอันดับ
1: 2อยากไปเนี่ยไปเรียนไปหาความรู้
3: อยากไปหาความรู
1: ้แล้วก็อยากไปเพื่อไปเรียนวิชาที่ชอบ
3: วิชาที่ชอบของผมเนี่ยก็ที่จริงมีหลายวิชาที่จริงผมชอบทุกวิชาครับแต่ว่าก็มีที่ถนัดก็มีสังคมภาษาไทย
1: จริงเหรออ
3: ังกฤษอะไรพวกนี
1: ้ไม่ที่เราพูดถึงเรื่องวิชาที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไร
3: เพราะว่าผมเนี่ยครับอยากรู้ว่าท่านสมาชิกเนี่ยอยากไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีวิชาที่ชอบไง อยากรู้ว่าวิชาที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นวิชาอะไรกันบ้าง
1: คือในประเด็นนี้นะครับเราจะมาถามกันว่าแต่ละคนที่ชอบเนี่ยชอบวิชาอะไรโอเคนั่งทางในแล้วครับท่านเอิญเดี๋ยวเอาท่านเอิญก่อนเลยท่านเอิญวิชาที่ท่านเอิญชอบ
19: วิชาวิทยาศาสตร์วิชาศิลปะ
3: มีหลายแนวเลยนะเนี่ย
1: วิทยาศาสตร์เพราะว่า
3: ศิลป
19: อยากได้ลองวิทยาศาสตร์บ้าง
1: อ๋อมีการทดลอง
19: ค่ะแต่โรงเรียนหนูยังไม่มีการทดลอง
1: เราอยู่ชั้นอะไรคะ
19: ก็ป.4แล้วค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพอป.3จะได้ทดลองกัน
4: ป.3หนูหวังไม่ได้มาแล้วค่ะ
1: ป.5เหรอ
3: น
1: ับขึ้นใช่ไหม
3: นับเลขหนึ่งเลขสอง
4: เพราะสาได้รู้ก
1: ็เออใจเย็นใจเย็นโอ้กล้องยูทัศน์ใจเย็นท่านโฟกัสครับ
3: โฟกัส
1: วิชา
0: วิชาศิลปะ

0: ทำไมถึงชอบวิชา
1: ชาวราศีชวัดลูก
0: แล้วมีภาพที่เคยวาดชอบภาพอะไร
1: ทุ่งนา
2: แสดงว่าเป็นคนที
0: ่อันนี้เนเจอร์อาร์ตนะเนี
2: ่ยแล้ววิชาที่ไม่ชอบครับ
1: วิชาที่ไม่ชอบคือคณิต
2: อันนี้ปกติเลยอันนี้เหมือนพี่ต้อยเลย
0: คนต่อไปคานโนเอล
3: ว
0: ิ
3: ชาที่ชอบคือดนตรี
0: ดนตรีแล้วท่านโนเอลได้เล่นอะไรบ้าง
2: เล่นอะไร
0: มันต้องมีเล่นเครื่องดนตรี
3: วิชาดนตรีก็ได้เล่นเปียโนบ้างร้องเพลงบ้างค่ะก
2: ็เรียนยังไงพื้นฐานของการเรียนร้องเพลงเขาแบบโอเปร่า
0: โอเคท่านจอยแบงค์ครับชอบแบบชอบวิชาพันละเป็นอันดับหนึ่งเลย
2: โอ้โหเราไปด้วยกันครับผม
0: เพราะว่าผมอาราคุจะเป็นนักฟุตบอล
2: เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
0: จริงสิอยากอยู่อะไรนะอ
2: ยากอยู่ทีมอะไรนะทีมอะไร
4: เฮ้ยทำไมภาษาสายฟ้า
2: บุรีรัมย์เหรอ
4: ใส่เราไม่อยาก
5: ใช่ได้ฉายา
0: Thunder Castle
4: ขอเข้าประเด็นหลักเลยนะอันดับ2คือคณิตศาสตร
2: ์1เป็นพละ
4: 2คณิตศาส
0: ตร์โอ้1กับ2เนี่ยต่างกันเลยนะ
2: โอเคนั่งตรงนี้อ่ะนั่งอย่างนี้ท่านกัปตันครับวิชาที่ท่านชอบครับ
6: วิทยาศาสตร์ทดลอง
2: เรามีการทดลองแล้วเหรอมีหลอดการทดลองอะไรเงี้ยเหรอ
6: มีแล้ว
2: ฮะ
6: มีแล้วคร
2: ับ เหรออ๋อโอเคชอบวิทยาศาสตร
0: ์เพราะได้ทำการทดลองนะแล้วท่านนินโย
2: ท่านนินโยเลย
0: กับ
7: ชอบวิชาพละศึกษาครับ
0: แล้วก็ทำไมถึงชอบวิชาพละศึกษา
7: เพราะว่าอยาก
0: เป็นนักบอล
2: นักฟุตบอลที่เราชื่นชอบมากที่สุดใคร
8: ฮีกัวอิน
0: ชื่ออะไรนะครับ
2: มาริดไง
0: ชื่ออะไรนะ
2: อีกัวน่าป่ะอะไรนะ
7: อีกัวอิน
0: โอเค
2: ไป
0: ครับ
2: มาร
0: ู้สึก
2: โอ้ยตายแล้วสภาล่มแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกในสภา
0: ซึ่งมาแบบหลาก
2: หลายนะ
0: อ้าวงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆสมาชิกนอกสภาบ้างดีกว่านะ
2: ครับเชิญครับ
9: เด็กๆชอบเรียนวิชาอะไร
10: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
11: ทำไมอ่ะลูก
10: พอจะได้เก่งเลข
12: ชอบเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็อยากเก่งภาษาค่ะ
13: ภาษาไทยค่ะภาษาไทยเขียนง่าย
14: วิชาวิทยาศาสตร์จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
15: ก็เป็นการงานอาชีพก็ฝึกเกี่ยวกับงานบ้านค่ะจะได้สอนการรีดผ้าสอนการพับผ้าแล้วก็ได้จัดบ้านให้ถูกต้อง
16: วิชาศิลปะค่ะ
17: ศิลปะครับ
18: ศิลปะค่ะ
19: ถ้าชอบศิลปะนะคะเราได้คิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนคณิตศาสตร์เราได้คิดเลขอะค่ะ
9: ได้ยินแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจมากเลยนะครับเด็กๆชอบเรียนวิชาไหนเขาก็มีเป้าหมายในวิชานั้นผู้ปกครองที่ดูอยู่ลองถามลูกๆกันดูนะครับจะได้ส่งเสริมให้เด็กๆเรียนในสิ่งที่เขารักได้อย่างเต็มที่ครับ
2: และนั่นก็เป็นเสียงความคิดของสมาชิกนอกสภาความคิดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบวิชาที่เขาได้สร้างจินตนาการ
0: ศิลปะ
2: อย่างนี้เรียนแล้วไม่เครียดเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเรียนไปแล้วเครียดแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูสอนแล้วก็เครียดเนี่ยเขาก็ไม่อยากเรียนไงอ
0: ันนั้นยิ่งแล้วอย่างวิชาแบบวิชายากๆอย่างเงี้ย
2: คร
0: ูสอนไม่เข้าใจสอนไม่ดีไม่ตั้งใจสอนอย่างเงี้ยงงเลยครับ
2: งงนะ
0: ใช่โอ้โหพูดถึงครูนะครับอยากรู้เลยครับว่าท่านสมาชิกเนี่ยชอบคุณครูแบบไหนอยากให้คุณครูเป็นยังไง
2: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
0: แบบไหน
2: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือ
9: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมแต่ละหัวข้อของเราในวันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นเด็ดๆของท่านสมาชิกกันต่อครับ
14: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
2: อะไรนะ
14: ซีนแตก
0: อะไรคือซีนแตก
14: แตกเป๊ะตีทั้งห้องเลย
7: หนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะ
6: รถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
2: 400คัน
6: ถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะพวกเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้า
0: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
3: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
0: แบบไหน
2: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือเริ่มอย่างไรก่อน
0: เริ่มจากที่ไม่ยกมือ
2: เริ่มนี้ก่อนเริ่มนี้ก่อน
0: ข้าวปุ่นน่ะข้าวปุ่นน่ะ
2: อยากให้คุณครู
6: สอนมีคุณภาพแล้วก็ลด
4: ความ
2: ลดความอะไร
4: ลดความ
0: โหด
4: ลดความโหดลง
2: ใช้คำว่าโหดเลยเหรอฮะ
4: ใช่
2: เนี่ยท่านเอิร์
5: ธอย่าให้คุณครูแบบว่าแต่งตัวเซ็กซี่
4: What
2: ทำไมถึงอยากให้คุณครูแต่งตัวเซ็กซี
5: ่ครูบางคนอย่างเงี้ยเขาไอ้เพิ่งอายุ28แต่แบบว่าแว่นนี่แบบหนาเตอะแบบ
2: คืออยากจะบอกว่า
0: อ
2: ยากให้คุณครูเนี่ยบางทีก็แต่งตัวอะไรนิดหน่
0: อ
2: ยเพราะบางทีแบบว่าโอ้โหมองจากกระดานแล้วก็ไปมองหน้าคุณครูนี่โอ้โหเครียดเลยเนาะอ่ะมาถามท่าน
8: เฮียเปี๊ยบ
0: ท่านเฮียเปี๊ยบครับ
2: ท่านแบบว่า
0: อยากให้คุณครูเป็นยังไง
5: เอาดีเหมือนอาจารย์วิชาคณิตเอาดีปรับ
2: ตัวเข้ากับเด็กง่ายจะรู้ไหมว่าอาจารย์วิชาคณิตจะดียังไง
5: ปรับตัวเข้ากับเด็กให้ง่าย
2: อ๋อคือเขาปรับตัวเข้าหาเด็กๆคืออยากให้คุณครูคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น
5: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
2: อะไรนะ
5: ซีนแตก
0: อะไรคือซีนแตก
5: ความโมโหเก็บกดไว้เก็บกดไปแล้วมันก็แตกเป๊ะไอทั้งห้องเลย
2: เราก็ได
5: ้
2: ความ
5: รู้ว่า
2: เป็นซีนแตก
0: วีนแตกหรือเปล่า
2: อ๋อวีนแตก
0: แล้วซีนแตกเหมือนฉัน
5: เรียกมันซีนแตก
0: สับวัยรุ่น
2: สับวัยรุ่นนะอ่ะท่านเอิร์นว่าไง
5: อยากให้คุณครูหนูเป็นคนที
4: ่
5: ใจดีพอดีก็ไม่ดุไปไม่ดีไปอ่ะ
2: สิ่งที่อยากได้คือว่าไม่ดุเกินไปไม่ใจดีเกินไป
11: ค่
2: ะถึงคิวท่านเหนือแล้วครับ
5: คุณครูกำลังดีไม่ดุไม่ใจดีเกินไป
2: คุณครูที่เขาดีเกินไปเนี่ยเขาทำยังไง
5: มีทีเชอร์เคยบอกว่าถ้าเกิดไม่รักจะไม่ดุถ้ารักจะดุ
2: อ๋อก็แสดงว่าก็ต้องมีดุบ้าง
0: ถ้าดุเด็ก
2: แสดงว่าเขารักเขาใส่ใจก็ดีนะโอเคเราจะมาสรุปกันเลยนะครับยากครับท่านตุ๋ยเม้งครับลืมได้ยังไงคุณครูครับ
5: อยากให้เป็นเหมือนคุณครูภาษาไทย
2: เขาเป็นยังไงคุณครูภาษาไทยเขาทำยังไงเริ่มแรกเขาเดินเข้ามาเขาสอนยังไงครับ
17: ก็แค่บอกว่าให้หัวหน้าห้องทำความเคารพก็ให้หยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาแล้วใครที่ไม่หยิบครูจะเดินพอเห็นปุ๊บก็แค่จะเตือนเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
2: อ๋อคือเข้ามาก็แบบว่าเปิดหนังสือแล้วก็เดินดูพอเห็นว่าไม่ทำตามก็ไม่ทำอะไร
0: ก็เตือนเฉยๆ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่
0: า
2: เขามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับคุณครูที่เขาอยากจะให้มี
18: ดีครับ
2: งั้นไปเชิญชมกันเลยครับ
18: เชิญเลยครับ
9: เด็กๆอยากได้คุณครูแบบไหน
20: ใจดีค่ะ
21: ก็สอนดีไม่ดุเด็กอะค่ะ
22: ครูสอนดีแล้วทั่วถึงค่ะ
23: ใจดีน่ารักค่ะแล้วเอาใจใส่นักเรียนคน
24: ชอบคุณครูที่ตลกแล้วก็สอนสนุกค่ะครูดุค่ะ
25: นะชอบครูดุอะ
24: เพราะครูดุเนี่ยแสดงว่าครูสอนเราค่ะ
26: คุณครูติ๋มสอนใจดีค่ะแล้วก็เข้าใจตอนที่หนูเรียนกัน
27: คุณครูเกศราเขาชอบเล่นมุกตลกค่ะทำให้พวกเรารู้สึกสนุกสนานทำซ้ำไปซ้ำมาก็รู้สึกไม่เบื่อค่ะ
9: คุณครูที่ดีคืออะไร
28: ทุกอาชีพที่จบออกไปทุกบัณฑิตที่จบการศึกษาคุณต้องมีครูแต่ก่อนนี้ต้องคนเก่งเท่านั้นถ้าไม่เก่งสอนถือไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมครูต้องเก่งเพราะครูถ้าเนื้อหาไม่แน่นจะสอนไม่ได้ผู้ที่ดูแลการศึกษาของชาติควรคิดว่าครูควรอุปถัมภ์ในสถานะใดอันพึงสังวรให้ครูมีความสุขอยู่ในอัตภาพที่เหมาะสมแก่คำว่าครู
9: เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าครูได้ทำงานอย่างมีความสุขเด็กๆก็จะมีความสุขไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
2: และนั่นก็คือความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภาครับท่านประธาน
0: ใช่แล้วครับนอกจากเรื่องคุณครูที่ดุแล้วก็ใจดีเกินไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องความใส่ใจแล้วก็ภัยของเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
2: เอาอย่าง
0: น
2: ี้ดีกว่าเด
0: ี๋
2: ยวพี่ต้อยจะถามว่าทุกคนเนี่ยขึ้นรถตู้โรงเรียนหรือเปล่า
4: เคย
2: ขึ้นใช่ไหม
4: เคยขึ้น
2: ทุกคนรู้จักใช่ไหมเราจะมาถามความปลอดภัยแล้วความ

0: ใส่ใจของในการใช้เนี่ยรถตู้
1: ในการใช้รถตู้
0: หรือว่า
1: ใน
0: โรงเรียน
1: ในการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียน
0: เราถามท่านเอิร์ธก่อน
2: รถตู้โรงเรียนหนูเพื่อนหนูเคยนั่งเพื่อนหนูเขานั่งรถตู้กลับบ้านหนูเคยแอบส่องเข้าไปเนี่ยหนูว่ามันดูแปลกๆอ่ะ
0: ไม่มันมืดเหรอครับมันมีฟิล์มมืดเลยหรือว่าม
2: ันมืดมาก

0: ิดมาหนูก็ตายสิคะ
1: อันนี้ก็เป็นข้อคิด
2: ของท่านสมาชิก
1: ท่านเอิร์ธ
2: อ้าวท่านสมาชิก
1: ท่านมิว
3: คิว
4: เคยขึ้นไหมเคยขึ้นไหม
0: ขึ้น
4: แล้วเป็นยังไง
0: มันก็คือเหมือนกับว่าครูเขาก็แบบจะเช็คตลอดเลยว่าคนนี้ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่ได้มาขึ้นครูเขาจะโทรถามผู้ปกครองว่าไม่ขึ้นใช่ไหมวันนี้ไม่มาหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือว่าไม่ต้องการที่จะขึ้น
2: แล้วตอนลงเนี่ยเขามี
1: ตอนลงเช็คไหม
0: คนขับรถก็จะตรวจว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะแล้วครูเขาก็จะพาเด็กทุกคนไปส่งที่หน้าประตูแล้วครูในโซนนั้นเขาก็จะมารับขึ้นห้องอีกทีนึง
1: อ๋อซึ่งจริงๆอย่างนี้ถือว่า
2: อันนี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
1: เนาะ
2: เอาท่านสมาชิกเหนือ
5: รถตู้หนูเป็นรถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
1: 400คันโอ้ยไม่ใช่แล้วมั้งนี่วินในรังสิตไอ้นั่นมัน
5: ความเป็นไม่ได้สูง
1: ฮะ
5: ความเป็นไม่ได้สูง
1: ไม่เดี๋ยวถามจริงว่าม
5: ันเป็นเลขที่จะเขียนว่าเลขไหนเป็นเลขไหนจะให้คนที่นั่งอ่ะรู้ว่า
1: เราขึ้นหมายเลขอะไร
5: ขึ้นหมายเลขอะไรจะได
2: ้เบอร์อ
5: ะไ
2: รเป็นเบอร์
1: เป็นเบอร์แต่จริงๆมีแค่2คันมี300เบอร์กับเบอร์400
5: เวลาถ้าเกิดเป็นอนุบาลจะให้คนรถตู้จะไปส่งถึงห้องแล้วก็ไปรับถึงห้องแต่ว่าถ้าจะเป็นเด็กประถมเนี่ยจะให้ส่งถึงหน้าบันไดแล้วก็ขึ้นเองแต่ว่าเหมือนเป็นรถใหม่ทุกคันถ้าเกิดเสียก็ซ่อม
1: แสดงว่าโรงเรียนของท่านเหนือเนี่ยใหม่ทุกคัน
5: ใหม่ทุกคัน
1: ไม่เหมือนกับโรงเรียนท่านเอิร์ธไอ้นั่นเก่าจนจะระเบิด ทุกคนเงียบก่อนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของผู้ใหญ่กันก่อนว่าเขามีความคิดอย่างไรกับความปลอดภัยในรถตู้โรงเรียน
2: ดีครับ
1: ไปชมกันเลยครับ
6: คิดอย่างไรกับความปลอดภัยในโรงเรียน
7: ในจุดเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นความรับผิดชอบของใครจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่การปลูกฝังลูกเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกตั้งแต่เล็กเนี่ยดิฉันว่าดีที่สุดอย่างกรณีเรื่องเด็กที่ถูกลืมทิ้งอยู่ในรถตู้อย่างเงี้ยสอนลูกเลยอย่าคิดว่าลูกเล็กเกินไปถ้าหนูอยู่แบบนี้หนูหลับแล้วหนูถูกลืมทิ้งอยู่ในรถนะลูกสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องบีบแต่หรือว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันตรงปลดล็อกได้นะลูกหนูต้องดึงอย่างนี้พอดึงอย่างนี้ปุ๊บมันปลดล็อกคือสอนให้เขารู้แล้วส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบของโรงเรียนอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้โรงเรียนเนี่ยมันต้องมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของรถตู้ของโรงเรียนครูติ๊กไหมเด็กหญิงคนนี้ขึ้นรถแล้วเด็กชายอ้าวขึ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่12คนอ้าวลงก็ต้องติ๊กอ่ะคือมันเป็นมาตรฐานที่เขาทำกันทั่วไปอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่มันช่วยกันได้เห็นไหมครับมันช่วยได้ทั้งสองด้านทั้งโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ด้วย
8: แต่ถ้าจะให้ดีแล้วสำหรับเรื่องรถตู้ที่มีเด็กเสียชีวิตถึง2ราย3รายที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอยู่ณเวลานั้นนะถ้าเรามีความระมัดระวังนะฮะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่รีบร้อนจนเกินนะครับก็สามารถที่จะช่วยเด็กได้คือให้มีสติสักนิดหนึ่งควรตั้งอยู่ในความระมัดระวังไม่ประมาทเท่านั้นเองครับ
9: ดูข่าวมีเด็กตายในรถนักเรียนสงสารเขาไม่เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก
10: ๆหนูก็รู้สึกว่าถ้าทำไมครูไม่ดูเลยเด็กเขาก็อยู่น็อกอยู่ในรถตายทำไมทำอย่างนั้นถ้าไม่ดูเด็กเด็กก็ตายสิอยู่ในรถอ่ะ
1: ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันดูแล
2: พื้นฐานนะ
1: แ
2: หมเราก็คุยกันไปหลายเรื่องแล้ว
1: ยังไม่จบอีกเหรอครับ
2: ยังครับอันนี้เป็นแบบกระแสสังคมเลยครับมาก
1: ระแสสังคม
2: เป็นเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่าควรหรือไม่ควรอยากถามท่านสมาชิก
1: ท่านมิวคิดยังไงถ้าโรงเรียนท่านมิวโดนควบรวมมาอย่างน
0: ี้ในความคิดส่วนตัวก็คือว่าอยากจะแบบอยากดูว่าขนาดของโรงเรียนมันพอสำหรับคนในโรงเรียนที่เราสามารถจะย้ายเขาไปได้หรือเปล่าม
1: าถามก่อนเอาง่ายมาถามนักเรียนก่อนถามผู้ปกครอง
2: เหมาะสมหรือเปล่า
1: น
2: ิน
1: โยครับสมมตินะโรงเรียนของท่านนินโยโดนควบรวมไปอยู่กับนี
2: ่โรงเรียนท่านโฟกัสที่ยะลา
1: อันโยจะรู้สึกยังไงฮะอันโยจะรู้สึกยังไง
0: รู้สึกแย่เพราะว่าเราต้องย้ายโรงเรียนไปที่อื่นแล้วเราก็จะทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่โรงเรียนโฟกัสแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องแยกห้องแล้วเราก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย
1: ไม่แล้วโรงเรียนใหญ่ขึ้นไม่ดีเหรอเพื่อนเยอะโรงเรียนใหญ่ทำไมครับ

0: พราะไม่อยากได้เพื่อนเยอะมาก
1: อ๋อคือถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังดีการเรียนการสอนก็จะทั่วถึงน
2: ิ
1: ยมหมายถึงว่าอย่างนั้นใช่ไหม
2: มันก็ได้คุณภาพด้วย
1: อ๋อโอเคถามท่านเอิญบ้างถ้าในระยะทางสมมติว่าถ้ามันไกลขึ้นแต่เขามีรถตู้มารับส่งด้วยเอาไหมทำไมอ่ะ
0: รถตู้คันนี้มันน่ากลัว
1: อ๋อรถตู้ก็น่ากลัวอีกต่อให้มีรถตู้มารับมาส่งเขาก็
3: ไม่ปลอดภัย
1: ไม่เชื่อในความปลอดภัยเราได้รับฟังความคิดเห็นในสภากันแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาอีก40ท่าน
2: ใช่ครับ40ค
1: นแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ใหญ่นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียน
2: ใช่ครับ
1: ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปชมกันเลยครับ
4: คิดเห็นอย่างไรกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
5: ไม่ดีครับเด็กเพราะเด็กไม่ได้เรียนนะครับ
0: ไม่รู้สิเพราะว่าหนูอยากเรียนที่ใกล้ๆบ้าน
5: ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าผมก็เขาอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถูกยุบเลย
6: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
7: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: โรงเรียนยุบก็อ่านหนังสือที่เรามีไปอ่านที่บ้าน
9: จ้างคุณครูมาเลี้ยง
10: โรงเรียนหนูนี่มีมาตรฐานพอนะคะแล้วทำไมคะเงินที่เอาไปพวกไปสร้างถนนไม่มาบำรุงเรียนหนูมากอ่ะ
11: ปรับปรุงมาตั้งนานแล้วมายุบอย่างเดียวไม่ไหวเหมือนกันนะ
12: เสียใจว่าทำไมเขาต้องยุบเราด้วยเราไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อน
13: หนูรู้สึกไม่ดีเพราะหนูอยากเรียนต่อ
14: ขอเรียนต่อนะครับอย่ายุบเลยให้เด็กรุ่นหลังๆมาเรียนต่อครับ
5: หาโรงเรียนใหม่เถอะเดี๋ยวเพื่อนขอเบอร์กันไว้ป่ะล่ะก็คุยกันได้ Facebook Twitter LINE
15: พอเรียนจบไม่แน่ก็อาจจะเป็นครูที่นี่ต่อไปก็ได้ถ้าโรงเรียนจะต้องโดนยุบหนูจะหาเงินเก็บแล้วก็ไปเอาโรงเรียนกลับคืนมาให้ได
16: ้ขอร้องให้นายกไม่ยุบโรงเรียนวัดถั่วทองนี้ค่ะถึงนักเรียนจะน้อยแต่ก็คุณภาพดีค่ะ
4: ได้ฟังความคิดเห็นของเด็กๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดของผู้ใหญ่กันบ้างครับ
17: ถ้ามันจะต้องเป็นไปจริงๆนะนะคะทางรัฐบาลเองหรือทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยมีมาตรการยังไงที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการเรียนรู้เหมือนเช่นที่เขาเคยอยู่มาภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกับโรงเรียนที่เขาเคยอยู่อะค่ะ
18: การยุบรวมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายๆประการตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพาหนะและความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ปกครองนะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่จะต้องจัดส่งเด็กนะครับขึ้นรถโรงเรียนแล้วก็ไปส่งอีกโรงเรียนนึงเขาสมัครเรียนที่นี่แต่ทำไมต้องไปเรียนที่นู่นนะครับเราคงจะต้องตอบคำถามเขา
19: คือจริงๆโรงเรียนบ้านเรามันก็เยอะจริงๆมันก็ถ้ามันจะมีการควบรวมในรูปแบบที่มันมีนโยบายการจัดการที่ดีและมีมาตรการที่ชัดเจนไม่ใช่ทฤษฎีของตัวเลขเป็นตัวตั้งถ้านักเรียนไม่ครบ60ยุบไปรวมกับโรงเรียนนี้ถ้าโรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนนี้มากเอายุบให้มันเป็นโรงเรียนเดียวกันเพราะบอกว่าเอ้าเดินทางไกลขึ้นเหรออ้าวโอเคเดี๋ยวจัดสรรรถตู้ให้เฮ้ยเอางั้นเลยนี่คือการสร้างปัญหาใหม่ซึ่งมันจะต้องเป็นหางว่าวต่อๆกันไป
14: การที่เอาโรงเรียนเล็กๆมารวมกันโรงเรียนที่พอเหมาะพอควรนี้เนี่ยมันทำให้ครูเนี่ยได้สอนหนังสือจำเม็ดจำหน่วยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครูคนเดียวสอนทั้ง3ห้องเรียนสอนห้องละ20นาทีแล้วก็วิ่งไปมันได้ผลไหมล่ะพ่อแม่กรุณาอย่านึกแต่เพียงว่าลูกฉันไปโรงเรียนสะดวกอันนั้นเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราจะมากลับมาคิดถึงชีวิตครูก็ต้องสอนหนังสืออย่างนี้แล้วลูกเราเรียนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่ความหมายของคำว่าการศึกษาเล่าเรียนโอ้ยคนไทยชอบเอาอะไรมาคิดไม่รู้ใช้คำว่ายุคนี่มันก็ใจหายเหมือนกันน่ะก็รวมพละกำลังครูให้เข้าด้วยกันจะได้สอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อย่างเงี้ยไม่มีใครเขาว่าเลยหรอก
4: เรียกได้ว่าต่างคนต่างความคิดเห็นเลยนะครับการจะตัดสินใจอะไรสักอย่างยิ่งต้องมองผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบด้านไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะตามมาไม่หยุดเลยล่ะครับ
1: เอาต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาถามสมาชิกในสภากันดูก่อนว่าใครเห็น

0: เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะยกมือใครเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนยกมือขึ้นครับเห็นด้วยนะ
1: โอ้โหยกมือกันพึบพับเลยครับ
0: ไม่มีเลยไม่มีใครเห็นด้วยเลย
1: 0คน
0: 0คนโอเคใครเฉยๆไม่อยากจะออกความคิดเห็นในเรื่องการควบรวมโรงเรียน
1: ยกมือ
0: เฉยๆมี1นะครับมี1ท่านนินโย
1: ท่านนินโยครับเฉยๆ
0: ถือว่าเฉยๆ
2: ไม
0: ่ฮะ
2: รู้สึกว่ามันแบบยังไงก็ได้อะช่างเขาเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียง
1: อ้าวอันนี้ถือว่าเป็นเสียงในข้อเฉยๆนะครับอ้าวใครไม่เห็นด้วยเลย
0: ใครไม่เห็นด้วย
1: อ้าวรับกี่คน9คน
0: 9เสียงครับเอาละครับเราก็ได้ผลคะแนนผลการโหวตออกมาแล้วในประเด็นที่ว่านะครับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็คือว่าเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยในสภานะครับเป็น0แล้วก็นอกสภาก็เป็น0ถ้าคิดเป็นร้อยแล้วก็คือร้อยละ0นั่นเอง
1: ใช่แล้วครับ
0: นะครับส่วนเฉยๆเนี่ยนะครับในสภาเนี่ยเป็น1ครับแล้วก็นอกสภาเนี่ยเป็น4เสียง
1: 4เสียง
0: ถ้าคิดเป็นร้อยแล้วคือร้อยละ10นั่นเองนะครับส่วนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนในสภาเนี่ยมี9เสียงครับแล้วก็นอกสภาเนี่ยคือ36เสียงคิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดนั่นเองนะครับ
1: อ่ะครับเสียงของสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคม
0: นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่นะครับเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆนะครับให้มากขึ้นกว่านี้และเรายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่น้องๆในสภาและนอกสภาเนี่ยที่เขาอยากพูดแต่เขาไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอยู่ที่ว่าพวกคุณจะเปิดใจรับฟังพวกเขาแค่ไหนวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่
5: การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งทุกใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: ค่ะพวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรหรอคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100ต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบมโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเปิดตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมายังฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ต้องบวก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมคร
2: ับ ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย

0: 6หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น7พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: ผู้นู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
2: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
2: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
2: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสิกส์เคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรักเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
2: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
2: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
2: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
2: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
2: ตั้งด้วย
1: ตั้งด้วย
2: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
3: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
3: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
3: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
3: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
3: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
4: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีม Ultimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
2: ่
1: เท
2: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
2: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยพ่ออันนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ต
2: ั้งแต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
3: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็สาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
2: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไรฮะ
2: โซลิเท

0: แ
1: ท้
0: จ
1: ุ
0: ลีแท
2: ้ครับถอดไพ่อะจริง
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
2: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
0: สมวัยนะฮะ
2: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
2: เล่นเกมอะไร
1: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
0: อะไรนะ
1: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทานค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
2: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
1: หม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มัน
2: เล่นยังไง
0: เล่นยังไงเลย
1: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
2: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
1: แล้วก
0: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
1: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
1: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
2: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
2: รับไข่
0: รับไข
2: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
0: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
2: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
1: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
3: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
1: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
4: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
4: ไม่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
4: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
4: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
4: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
4: แ
0: ล้วนะ
4: แต่ว่ายังเล่น
3: ไม่
4: ร
3: ู้ว่าม
4: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ด เพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
2: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
5: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
2: ค่ะลูกคนละอัน
0: ฝั่งนู้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
2: ก็ม
1: ี
2: เส
1: ีย
2: ง
1: ได้ไหม
2: ได้
1: แล้ว
2: ได้แล้ว
0: ว้าวฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะวางมือเลยนะ
2: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮ
2: ะได
0: ้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
2: ลูกบอลใหม่ปุ๊บก็เสียง
0: เร็วมาก
2: ปุ๊บ
0: ไหนบอกไม่เล่นเกม
2: ถูกแล้วปุ้งต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
2: ใช่เสียงลูกหวีด
1: ปลาบอลใหม่ค่ะ
2: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
2: ใช่
1: แล้วก็เสียงเชียร์
0: เชียร
2: ์คุณพ่อเชียร์
0: เสียงลูกทำไป
1: เสียงลูกปีกอ่ะเสร็จแล้ว
6: ิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: เน่เขาเสียงปรบมือจริงๆฝั่งนี้ที่มิกกี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
2: ช้าไป
0: นิดนึง นะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะ แต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร นะฮะมาทำอย่างนี้ เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
4: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม Heha Galaxy แล้วก็ทีม Ultimate Auto มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีม Heha Galaxy นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญ 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีม Ultimate Auto นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Autoนะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
3: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
1: บัวลอยฮะ
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีม Heha Galaxy ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
4: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกม

0: ที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี้
1: จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มันหลับวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะ อย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: เห็นยังไง
0: นั่นน่ะสิ

จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ีนัชชากาวิลานะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็ทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่ทำอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

พอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: ื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้าเพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยในสามเราเรียกว่าสามไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเขียวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะ

0: ก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโลเดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
0: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: นี่ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับพี่บอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยอย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณลง
0: ลดลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอครับ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเค้าก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเค้าก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดครบการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหานมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ใ

0: ขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครี
1: ม
0: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
2: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
2: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับ
1: หลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกกุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
2: ่ปลาเปอร์เฮลสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามย้อนนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วทำให้ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: เด็กมะพร้าวนะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็อารมณ์ขึ้น
0: แม่สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างน
1: ี้ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มี
0: นมมีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
3: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
4: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
7: ่หนูดีทำได้
6: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
7: หนูดีทำได
6: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
7: หนูดีทำได้
6: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
7: หนูดีทำได
6: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
7: หนูดีทำได
6: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
7: หนูดีทำได
6: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
7: หนูดีทำได
6: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
7: ่หนูดีทำได้
6: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
7: หนูดีทำได
6: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
7: หนูดีทำได
6: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
7: หนูดีทำได
6: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
7: หนูดีทำได
6: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
7: หนูดีทำได้
6: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
2: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
2: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
1: อ๋อยินดีครับก็ยินดีเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะครับ
0: นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์พี่ปุ๊กช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้หลายคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาล

0: ลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่25น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
1: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
0: ้ค่ะ
1: เนาะเพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มีเบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่านะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าคือตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมานะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนา
0: ะ
1: ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
1: เป็นหวัด
0: ไข้อะไรธรรมดา
1: อะไรธรรมดาใช่
0: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
1: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะนึงถึงจะลงนะ
0: ค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
1: ครับ
0: น้องจังเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาคีโมเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลยนะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
0: ้
1: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลายแหละ
0: พวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
1: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับ แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
2: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
1: ไม่จริงหรอก
2: กินได้
1: จริ งเน
2: ี่
1: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบ
2: ั
1: ดนอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
2: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
1: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนถ
2: ึ
1: งจะสามารถหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊
0: ะ
1: อ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
2: ไปแล้ว
1: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้น

0: กติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
1: ประมาณ6เดือน
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนน่ะลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี้ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
0: ์
2: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณหน้าไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณนัทธัยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดเท่าว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
1: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการฉายแสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการใช้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับ
2: ครับ
1: โดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้การเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งทีนี้ลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟรคชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีแพร์หรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปลิตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
2: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหน coverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย
2: ่
1: างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู
2: ่
1: แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนำว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงเนี้ยให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทำให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างที่คลายออกไปได้ครับ
2: ค่ะถามอาจารย์เอเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็คือมะเร็งระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
2: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
0: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนด้วยร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
2: ้
0: ครับผม
2: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม มันมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดนึงที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับดังนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
1: ครับ
2: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
1: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังกาตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะครับมีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทาราซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมสองช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่าน่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
0: 58ก็
2: ซิโนแวคไหมคะ
0: ซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
1: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
2: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาไอยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
0: แพ้ยาซูไพรแอคโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
2: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
0: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
2: มีหลายเคสมาก
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้งสองครั้งนะครับ
0: ฉีดเหมือนกัน
1: ซีโนแวค
0: อาจารย์
1: ฉ
0: ี
1: ดเหมือนกันอาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: มีเจ็บครับโดน
2: เจ็บ
0: นั่นเลยครับ
1: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล่า
0: ครับ
2: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติดแขนดีแน่อะไรเงี้ย
1: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไร
0: อย่างอื่น
1: นะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับอาจารย์เอ็ด
2: เนี่ยเดี๋ยว
1: ไว้
2: ไม่กี่ว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
1: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสละตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
0: แล้วอันนึงที่เขาเรียกอะไรข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
2: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
0: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือ คิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดี
2: ครับคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้เมื่อวันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่าเรามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้เลี้ยงเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
1: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นร็อตนะครับมันอาจจะเรียกว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงไม่ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
2: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
1: โอเคเอายาของมารังสี ของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนตคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับ คือมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถที่จะฉีดได้สรุป
2: คือไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือว่าซิโนแวคฉีดได้หมดถูกไหมคะแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนควรห่างกันแค่ไหน
0: ก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซีโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
1: ์
0: ครับซีโนแวคก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
2: ่
0: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์
1: ครับอาจารย
0: ์ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้เกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึงพร้อมกันได้ไม่ผิด
1: คร
0: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
1: ์ครับ
2: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
0: มันก็แต่ตีกัน
2: เพื่อให้มันไหลไปทีละคะ
1: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือมันน่าจะเจ็บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอา priority ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
1: ลำบากนิดนึง
0: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขาหนึ่งสองเข็มอีกขาหนึ่งอีกเข็มนึงอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานเนาะใช้มานานมีความรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่าน
2: ะคะ
1: อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
0: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
1: ครับ
2: แล้วก
0: ็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆ
1: ตอนจิ้ม
0: ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์แอร์เป็นไงคะฉีดแล้ว
1: เข็มแรกผมสบายมากครับ
2: มีไข้ขึ้นไหมคะ
1: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมากครับ
2: แต่ว่า
0: แต่คนอื่นเขาบอกง่วงเนาะ
2: อ๋อมีคนบอกว่าง่วง
1: ฉีดแล้วทำงานต่อได้
2: ฉ
1: ี
2: ดแล้วรู้สึกเหมือนง่วงง่วง
1: แต่เข็มสองแอบเจ็บนิดนึงครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
2: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็มเข็มเท่ากัน
1: ไหมคะไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
2: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2 2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงแจ่มใสดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
1: ทำงานได้ตามปกติใช่ครับอาจารย์
2: วันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
0: ผมบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผ
2: มเคยเห็น
0: แต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
2: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
1: ให้เขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับอาจารย
0: ์ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
2: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
1: ม
2: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไหมเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยาโอเคไหม
0: เขาที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
1: ครับ
0: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอ้ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเราหนีบถูกหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ
1: ี
0: กทีวิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
2: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอง
1: ค่าปกติ
0: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกติ
1: คร
0: ับ ถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
1: ครับ
0: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติเอ้ยผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
2: ค่ะมีคุณรัชนีคุณพิสานะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
1: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสานด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
0: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE กับอะไรนะสะเก็ดเงิน
2: สะเก็ดเงิน
0: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมน้องถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะนะ
0: ก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอผู้ดูแลหลัก
2: SLE
0: ใช่ SLE
1: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราดูคุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
2: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมค คะ
1: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวัง

0: ด้วยแล้วก็มาตรวจนั่นแหละครับสรุป
1: ค่ะตอนนี้แหละค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
0: ผมว่าเป็น
1: อย่างที่อาจารย์เองบอกว่าเออเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิด
1: นะคะทีนี้มีคำถามอีกอาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริง

0: สวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
1: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาดหมายถ
0: ึ
1: งว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
0: นะครับ
1: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
0: ใช่คร ับ
1: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
0: นี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
1: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
0: มีทั้งคู่มีหมดเลยไม่สามารถจับกันได้
1: รู้ให้ดูเลยว่าSocial distancing จริงจังมากครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
1: ครับ อันนี้ก็ตอบยากน้อยใจ
2: อาจารย์
0: เท่าที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
2: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
1: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวถึงเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
0: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัดไม่
2: อาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
0: เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่สองชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอาศัยเฟซชิลกันไปหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่น
0: ะครับ
2: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะนั่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
1: ครับ
2: ถูก
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้มั้ยคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันก็คือเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอครับซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะยิ่งมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นคุณกัญญพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับครับ
0: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอ้ามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดด

0: หาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
1: ์ครับ
2: วิตามินดี
3: วิตามินดีใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกัน
0: อา
3: จจะมีโอกาสป้องกันโควิดได
0: ้
3: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
0: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
3: เห็นแดดวิ่งหนีกลางร่มก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับ
3: นะครับ
0: ทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี้ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายหายคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
3: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวนห
1: ั
3: วใจเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
3: มไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่า
1: ครับ
3: แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสพรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบออกมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
1: ด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะ
0: ครับคือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณ
1: โรคประจำตัว
0: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
3: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหม
1: ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับเอาหงอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
3: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จากสองอันหลักๆอันที่หนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เขาเรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไปนะครับ
0: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
3: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
1: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได
0: ้
1: การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อันเนี้ยอาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะฉะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของ

0: ควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
1: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหน
2: ครับ
0: นะครับยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีบัตรช้าไปนะครับก็
0: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
1: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
2: ครับอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
1: ใช่ครับ
2: ครับอยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับมันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
1: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
2: ้
1: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได
2: ้
1: นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
2: ครับ
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ไปสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
2: ม
0: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู่จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทั้งสองทาง
2: แล้วก็ทาง
1: เราก็ทางปัสสาวะ
2: ปัสสาวะ
0: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
1: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้ต้องหาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไรแล้วถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ก็เกิดจากอะไรได้บ้างจ๊ะเนี่ย
2: คือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาว
0: ะ
2: ถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
1: ร้อนง่าย
0: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
2: คุณครับเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะคุณนักการไม่ได้บอกอายุ
2: บางทีมันตอบยากเนอะจันเดี๋ยวบางคนเป็นทั้งหมดประจำเดือนก็จะมีอีกแนวหนึ่งถ้าเป็น

0: วัยทำงานก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไหมคร
1: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับ
0: ครับ
1: แบบนี
2: ้ครับไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
0: ก็แนะนำว่าคือไปคุณจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
2: ค
0: ุณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจอนมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยด์แต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้ไวทองเพราะนั้นก็แนะนำนะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างคร
2: ับ
0: แนะนำว
2: ่
0: าถ้ามัน
2: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
0: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไร
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
0: ครับ
1: มวนท้อง
0: ครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการและดูซิอาการมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติไปมีมูกมีเลือดหรือเปล่าอุจจาระมันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับควรต้องมาพบแพทย์คร
2: ับ ค่ะไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือ
0: ดข้น
2: รู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอกค่ะ
1: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจับเจาะเลือดละครับ
2: คร
1: ับผมรู้ว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือเนี่ยนะครับ13ถึง16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่มั้ยครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเยอะเกินไปนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะเมื่อมันข้น
2: ไข่เลือดใหม่คะอาจารย
1: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
2: เอาทิ้งเลย
1: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
0: ครับ
1: ให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนอนกรนนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำใหขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร
0: ่
1: นะครับก็คือเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับอาจารย์แนะนำว่าถ้าในกรณีเนี่ยควรจะไปหาหมอ
1: โรคเลือดก่อนใช่ครับหมอโรคเลือด
2: ค่ะนะคะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตะเขาเรียกว่าตอบทีละคิวมาเรียบ

0: ร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ทุกคนมานี่แล้วสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศครีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันดีกว่า

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

0: ป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วละครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลชานสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
2: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: อ๋อแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับพบกับน้องคนที่2ครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: รถมีจักรยานหนึ่งอัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
3: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
3: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
4: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องเข้าฟ่าง
3: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องเข้าฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้ไหนๆปลาฉลามอยู่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
5: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
5: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
5: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
5: ้ก็มีเรืออยู่นี่สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
5: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมามาถึงน้องคนที่4น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
6: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
6: แต่มันก็อยู่บนบก
0: ฮะเรือดำน้ำแต่เขาอยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
6: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงปลาตัวนี
0: ้ครับ
6: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้
6: แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้
0: ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้สองลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
6: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: โอ้จะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
6: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
6: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้เราจะกินไหมเนี่ย
6: ก
0: ินกินแน่ๆเลยใช่ไหม
6: นี่ไงดูนะ
0: มีอะไรโอ้โหนี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
6: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อ ่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องซีนนะครับน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
7: สนามกอล์ฟของหนู
0: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
7: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
0: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
7: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นยังไงอะครับ
7: เขาตีแบบนี
0: ้ถืออะไรอยู่
7: ถือ
0: กอล
7: ์ฟถือไม้
0: แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
7: ต
0: ีแบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้มีอีกไหมครับอะไรอีกครับ
7: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดประตูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
0: อ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
7: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นสถานที่น้องซีนเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซีนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาลนะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้ไปเลย

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน

ทีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลาย

หรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้การเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงงย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: แล้วผู้กล้าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กล้าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังช้างสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
0: โอ้นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนโนแลนแห่งนี้ได
0: ้เป็นผู้กล้าดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้างอ่ะฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวปังปังปังปังปังปังปังฟิวฟิวฟิวฟิวฟิว
1: ตัวกระเปียกอย่างเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
0: ฟิวอ้าวทำไมล่ะครับผมตัวกระเปียกอ่ะแต่ใจผมสู้นะ
1: เพราะว่าในการที่จะปกป้องโนแลนนั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูบ
0: ทูบเหรอ
1: ปีศาจที่เรียกว่าทูบมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมและพิษร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อนั้นจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
0: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเอ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย
2: ฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวมืดนะต้นกล้า
0: ฮะดีละโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวจังฮะ
2: เอ้าไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยจะได้กล้าทูบทูบ
1: ทูบอลาวาดครับทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
0: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอ
1: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
3: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วนั่น
1: ไหนอ่ะ
3: น

0: ทำไงไอ้ดีเนี่ยมันบ่าแล้วเหยื่อเหยื่อเหยื่ออ้าวเหยื่อเหยื่อโอ้ฮะเขิน
1: ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยนั่นนะสิโอ้มันคงไม่โผล่มาเร็วขนาดนี้หรอกมั้ง

0: อย่าทำมาแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: ได้จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่บุคลาเท่านั้นและที่จะสู้กระทุบได้จะไปก็ตายเปล่าไม่กลัวหรือยังไงอ่ะ
2: ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปกป้อง

Huh?

0: 没没来什么？
1: ตกทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดนี้
0: ยายเจ็บเป็นบ้าเลย
1: เนี่ยโดนตกขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า
0: โอ้ยเจ็บ

ยสงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอแหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธ์ที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธ์สัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไว

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: แกงจังแกงจัง
1: โอ้เยี่ยมไปเลย
2: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: โอ้โหสัตว์จะถูกสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
0: นั่นสินั่นสิโดนสัตว์อยู่ดีๆก็มีแสงออกจากตัว
2: แล้วก็ลุกขึ้นมาจากการเจ้าทูบได้เฉยเลย
1: จริงด้วยนี่นายแอกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย
2: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆคือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
1: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
2: ฮะพลังแห่งหนังสือ
1: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
2: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้าว้าใจว้าวเยี่ยมไปเลยนอนฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
0: นั่นนะสิน
1: ั่นนะสิอะไรของนายนายไปนอนกับเขาด้วยเหรอ
0: ฉันไปถึงนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
1: เออจริงด้วยนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกแน่นี่ทุกๆคนฟังทางนี้หน่อย
2: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
1: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้าน่ะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
2: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
1: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู่กระทู้เพื่อปกป้องผู้อื่นแล้วแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกได้อย่างไร
2: เออแต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
1: ไม่ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเพราะมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
2: โอ้ยเนี่ย

แย่แม่ปีรีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆนะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะยางมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้ฮิโบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะ

เดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยานะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะก็จะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมแล้วค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้อง

เดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะชักอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักนึงเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสกอตเทปใสกาวกันไกลมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะเท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะแล้วที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบ
แบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะทันแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่

0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูลี่ทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเอง

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่หนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆ